0: แต่ปีนี้ฉันไม่ตรวจแหละฉันส
1: ุ
0: ขภาพฉันอยู่ดีก็ขี้เกียจถึงฟังดูแย่นะแต่ก็พูดตามความจริงแต่ว่ามันมีให้ฉีดวัคซีนอันนี้ด้วยในราคาพิเศษ
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวเขาจะวนไปทีนึง
1: น่าจะมีการเติมวัคซีน
0: เดี๋ยวเขาจะมาให้ฉีดวัคซีนได้อีกทีนึง
1: พอมันเป็นโปรโมชั่นที่มันมีกับอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวมันก็จะมีราคาที่แบบย่อมเยาหน่อย
0: ถูกต้อง
1: ไม่งั้นก็หลายพันอยู่นะ
0: ครั้งที่แล้วอะถ้าฉีดเสร็จปุ๊บจะต้องวิ่งขึ้นมา
1: จัดรายการเหรอ
0: ถ่ายไอ้คลับอินสไปเดย์เลย
1: อ๋อเธอก็ไม่ไหวดิ
0: แล้วฉันก็แบบเกิดมันเป็นไข้หรือเปิดมันเจ็บทำไม
1: ยังไม่เป็นทันที
0: จากประวัติศาสตร์ที่ฉีดมาวัคซีนขนาดใหญ่นะไม่เคยเป็นอะไรเลย
1: มันจะเว้นสักอย่างน้อยอะตอนฉันฉีดโควิดอะฉันว่ะขอโทษค่ะคุณผู้ฟังตอนอ้อมฉีดโควิดอันนี้เนื้อปลากระแตตอนอ้อมฉีดโควิดอะอ้อมประมาณ6ชั่วโมงค่ะ
0: อ๋อคุณไปเหรอ
1: 6ไปหูก็แบบสมซานกันแบบตาเหลือกกันทั้งคณะแบบ6โมงแบบกอดโถกันอะ
0: อ๋อเหรอขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ขนาดนั้นน่ะกอดโถกันอะ
0: แต่อ้อมเลยเหรอ
1: บางคนฟุบไปเลยอาจจะน็อกแบบไข้ขึ้นอย่างหนักนอนแบบนะในขณะที่อ้อมอะตาแบบเบ้าตาแบบตึงไปหมดแล้วแบบพอ6ชั่วโมงอ่ะไข้เริ่มมาม
0: ัน
1: ก็มีอาการของคนที่ถึงแบบบางคนก็จะไม่ได้อยากไปฉีดวัคซีนหรืออะไรอย่างงี้ถูกมั้ยฮะเพราะว่ามันมีไข้ประเดิมมาตั้งแต่เริ่มยังไม่ทำอะไรเลย
0: ผมว่าผมยังไม่เคยเจอเลยนะที่เขาแบบเวลาเขาฉีดวัคซีนเสร็จเขาจะให้นั่งรออะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแบบ10นาทีหรือครึ่งชั่วโมงหรืออะไรอย่างเงี้ยอ
1: ันนั้นไม่ค่อยเป็น
0: ไม่ค่อยเป็นอ่ะผมไม่ค่อยเป็น
1: 10นาทีครึ่งชั่วโมงแรกไม่รู้สึกไม่สะทกสะท้านแล้วจนจะกลางอยู่แล้วแล้วพอชั่วโมงที่6คือจบไปเลยนอนสลบเงี้ย
0: แต่เคยเป็นไมเกรนครั้งนึงหนักมากในชีวิตที่แบบไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วก็ไปหาให้เขาแบบไม่ไหวแล้วอ่ะแบบฉีดอะไรก็ได้ไปหาเข้าห้องฉุกเฉิน
1: ฉีดยาให้ผมแต่ไม่ใช่เพียงนั้นนะอันนั้นเคยได้ยินงงไงดิ
0: หมอครับแบบไม่ไหวแล้วฉีดแบบต้องเดี๋ยวนี
1: ้
0: ยอมแลกทุกสิ่งนะตอนนั้นนะครั้งเดียวในชีวิตเลยนะที่หนักขนาดนั้นนะแล้วเขาบอกว่าอ่ะเขาฉีดเฮ้ยเธอมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์ทางวิทยาการในการแพทย์มากเลยอ่ะ
1: ตัวแรงไงยาตัวแรง
0: มันหายในหลักวินาทีเลยอ่ะ
1: เพราะใช้ต้องฉีดตัวนึง
0: แต่ว่าเขาบอกว่าผลข้างเคียงก็คือนอนอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวจะขึ้นไส
1: ้มันแรงมาก
0: เพราะว่าแบบอาจจะต้องวิ่งห้องน้ำเพื่อที่จะแบบกอดโถเงี้ยฉันก็ไม่เป็นเว้ย
1: ร่างกายเธอ
0: ฉันอีกแล้วขอโทษ ผมก็ไม่เป็น
1: คุณรุ่งฟ้าบอกว่าที่ทำงาน50ปีขึ้นไปฟรีค่ะเนี่ย50ปีขึ้นไปประกันสังคมฟรีฉีดฟรี
0: อ๋อเหรอ
1: โอ้แต่ถ้าของสภากาชาดมันถ้าจำไม่ผิดนะจะต้อง65ปีขึ้นไปค่ะแต่กลุ่มเสี่ยงที่เป็นคุณแม่ที่ท้องเขาก็แนะนำให้ปรึกษาโรงพยาบาลที่ฝากครรภ์ใช่ไหมคะแล้วก็ผู้พิการทางสมอง
0: ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่ทรมานมากเลยนะเวลาเป็น
1: เขาบอกไม่เป็นดีสุดอ่ะ
0: โอ้โหทรมานที่สุดของที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นก็ฉีดอ่ะแต่ว่าประกันสังคมเวลาจะไปใช้ต้องทำยังไงไม่เคยใช
1: ้ต้อง
0: เดี๋ยวลองเช็คดูเอาถ้าฟรีก็น่าสนใจนะไปลองให้มันรู้ซะหน่อยว่าใช้ยังไงนะ
1: ก็ดี
0: ก็ดีก็จะได้เข้าใจ
1: หนึ่งเราต้องไปโรงพยาบาลที่เราลงไว้ว่าเราอ่ะใช้โรงพยาบาลอะไรเราจะมีอยู่หนึ่งโรงพยาบาลที่เราลงถูกไห
0: ม
1: หรือเปล่าในเบื้องต้นเขาที่เข้าใจเราลงอะไรไว้อ่ะ
0: ไม่รู้จำอะไรไม่ได้เลยเอาเถอะอ่ะเดี๋ยวมันต้องไม่ยากจนเกินกว่าคนที่มีสติปัญญามาตรฐานจะทำ
1: ได้ก็คือไปแต่แค่มันเปลี่ยนโรงพยาบาลได้ไหมมันน่าจะไม่ได้มั้งลองดูแต่ตอนนี้คือโรคภัยไข้เจ็บมันเยอะมากใช่ไหมคะตอนนี้เราต้องเฝ้าระวังอีโบลาอีกแต่อีโบลาเขามีอาการอย่างเงี้ยอ้อมเป็นอันนี้ไปอ่านของคุณหมอมานะคุณหมอวรชัดเขาบอกอีโบลาเนี่ยมันมีหลายสปีชีส์นะรอบนี้ที่คองโกเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่พบได้น้อยอ่านชื่อไม่ออกแต่คุณหมอมันเขียนคำอ่านไว้ให้เหมือนเมตตาให้อ่านออกจะได้พูดรู้เรื่อง
0: อะไรบันดี
1: บูโจ
0: บันดีบูโจนะ
1: บูโจไม่มียาไม่มีวัคซีนมันระบาดระหว่างสงครามกลางเมืองคือแบบโรงพยาบาลเขาไม่พร้อมช่วงนั้น WHO เข้าไปช่วยไม่ได
0: ้ครับณเบื้องต้นตอนนี้ประเทศไทยยังไม่เจอนะฮะอาการของอีโบลามีความรุนแรงสูงระยะฟักตัวนานถึง21วัน
1: อย่างโหด
0: ถ้าโดนเข้าไปแล้วเนี่ยอีก21วันถึงเริ่มแสดงอาการ
1: เพราะฉะนั้นน่ะเวลาที่เรามีอาการตรวจคนเข้าเมืองในรอบที่ผ่านมาใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: เราแล้วเราก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่ติดเชื้อแล้วเราก็ปล่อยถูกป่ะตรวจไม่เจอแล้วเราก็ปล่อยแต่ผ่านไปวันนึงอ่ะเราต้องเปลี่ยนอ่ะเพราะว่าประกาศมันหนักขึ้นถูกไหม
0: เพราะฉะนั้นณตอนนี้เนี่ยนะฮะมาตรการใหม่ของไทยนะกรมควบคุมโรคนะฮะหลักๆคือเขาเจอที่ทีอาร์คองโกแล้วก็ยูกันดา2ประเทศถ้าเดินทางมา หรือใครที่เดินทางผ่าน2ประเทศต้องกักตัว21วันนะฮะ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: 21วันนะคะแต่ถามว่ากว่าอาการมันจะโผล่แถมโผล่เนี่ยคุณหมอเขาก็บอกว่ามันมีอาการเหมือนโรคอาหารเป็นพิษนะพี่อันนะจะแยกกันที่หลังวันที่7คือหลังจาก21วันภายใน21วันแล้วนะพอมันมีอาการปุ๊บแยกออกหลังวันที่7อีโบลาจะมีอาการหนักขึ้นมาก อาจช็อก DIC เขาใช้คำศัพท์แพทย์นะเน
0: า
1: ะ
0: DIC แปลว่าช็อกเหรอ
1: ไม่ DIC นี่นะจะมาจากคำเต็มว่าอะไรวะเดี๋ยวนะช่วงหนึ่งเคยรู้จักหมอบ้าง จนถ่ายและ DIC. อาเจียนเป็นเลือดไตวายและเสียชีวิตนะ
0: DIC คือ Disseminated Intravascular
1: ภาวะเลือดแข็งตัวในหลอดเลือด
0: โอเค
1: กระจายทั่วร่างแปลไปเลยเน
0: า
1: ะ
0: ฟังดูน่ากลัวจังเลยเน
1: า
0: ะ
1: เนี่ยคุณหมอบอกเอาไว้อย่างนั้นน่ะจนถ่ายและอาเจียนเป็นเลือดไตวายและเสียชีวิตถ้าเจอผู้ป่วยแบบผู้ป่วยไข้บวกอาการทางเดินอาหารรุนแรงในยุคนี้ถามประวัติการเดินทางก่อนเสมอค่ะ
0: ครับเดินทางไปไหนมาบ้างเออแต่ว่าเดี๋ยวนี้ตม.เขาถามนะล่าสุดที่เดินทางเขาถามคำถามนี
1: ้ว่าไปไหน
0: เขาออกว่าแบบไปประเทศนี่มาบ้างไหมอย่างเงี้ยเขาถามอยู่นะฮะแล้วก็กรมควบคุมโรคตอนนี้เตรียมสถานกักกันสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่เมื่อวาน18 นาฬิกาเนี่ยตอนนี้สุวรรณภูมิเตรียมแล้วนะฮ
1: ะ
0: เตรียมไว้แล้วและทั้งหมดเมื่อเช็คแล้วทั่วประเทศไทยสายการบินที่เดินทางจากดีอาร์คองโกและยูกันดาเข้าเฉพาะสุวรรณภูมิเท่านั้นที่เดียวไม่มีมาจากที่อื่นเลยนอกจากว่าคนนั้นไปทรานสิตแล้วขึ้นสายการบินอื่นเข้ามาเอานี่ละอันนี้ก็ไม่รู้ว่าประเทศอื่นเขาย
1: ังไง
0: เขาม
1: ีมาตรการอะไรยังไงซึ่งอันนี้มันมีล่าสุดเขาบอกสรุปมานะคะจากกรมควบคุมโรคนะคะเขาสรุปมาว่าผู้ที่เดินทางจากประเทศที่เราบอกกันว่ามีการแพร่ระบาดของอีโบลาเนี่ยเดินทางเข้าประเทศไทยอยู่ที่53รายมาจากคองโก12มาจากอูกันดา41แต่ถามว่ายอดที่ระบุเนี่ยว่ามีผู้เดินทางมาเนี่ย100คนพอเช็คแบ็คใช่ไหมก็คือรับแจ้งมาจากการออกนอกประเทศของ2ประเทศแต่ว่าถามว่าทำไมเข้าเรา53เขาบอกว่าที่เหลือเนี่ยเดินทางต่อไปประเทศอื่นมีทั้งหมด16สัญชาติส่วนใหญ่เนี่ยจะเดินทางมาเที่ยวและรอที่จะเดินทางกลับก็เขาบอกว่าอยู่ในช่วงระหว่างว่าเห็นว่ากลับช่วง28-31ยังไม่พบผู้ที่มีอาการเสี่ยงยังไม่ได้พบไม่ได้แปลว่าจะไม่มีใช่ป่ะแต่ภาวนาให้ไม่มีก่อนป่ะ
0: เออก็ขอให้ไม่มีเหอะ
1: ติดตาม21วันเราอย่าเจอคนที่ดื้อเนาะหรือตอนนี้เขาก็อาจจะระวังว่าเมื่อมีเราต้องกักตัว21วันทำให้คนอาจจะอยากมาประเทศมาเที่ยวประเทศมาเที่ยวรวมกันไม่รู้เรื่องเที่ยวประเทศเราน้อยลงแต่ว่าแต่มันก็ต้องเป็นมาตรการป่ะ
0: ก็
1: มันควรป่ะ
0: ก็คงเฝ้าระวังกันอยู่นะฮะ
1: มันต้องเฝ้าระวังทั่วไปอ่ะมันก็ไม่มีใครอยากเสี่ยงไหมอ่ะ
0: ที่เมื่อกี้เธอบอกไงว่าภูเก็ตเฝ้าระวังอยู่ใช่ไหม
1: ก็เข้าไปตรวจตอนแรกไม่มีบอกไม่เป็นก็คงเหมือนช่วงโควิดใหม่ๆอ่ะซึ่งคุณผู้ฟังบอกว่าถ้าคุณได้เป็นไข้หวัดใหญ่คุณจะรู้เลยว่าโควิดดูธรรมดามากไม่พร้อม
0: ไม่เป็นทั้งนั้นแหละ
1: ไม่เอาไม่พร้อมคุณผู้ฟังหนูไม่พร้อมค่ะนี่คุณผู้ฟังไปเสิร์ชมาว่ากูบอกว่า DIC คืออะไร
0: ใช่โอ้ตอบกันมาใหญ่เลยขอบคุณมากเลยนะฮะ
1: นี่เป็นคนแพ้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ค่ะเคยไปฉีดแล้วมีอาการแพ้เลยภายใน5วิอ่ะ
0: อ๋อเหรอ
1: คุณผู้ฟังหัวใจเต้นเร็วมีพื้น
0: อ้าวก็ถ้าแพ้ก็คงต้องเลี่ยงแล้วก็ดูแลตัวเองเอ็กซ์ตร้าด้านอื่นไปเนาะ
1: คนที่แพ
0: ้
1: ก็ต้อง
0: ดูแลตัวเอง
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผม
1: เห็นไหมทุกทางของเราเป็นเพลงได้หมด
0: ถูก
1: คนเขียนเพลงนี่เขาเก่งเนาะเมื่อกี้เพลงอะไรนะที่บอกฉีดยาให้ผม
0: ไม่รู้จำไม่ได้
1: ตายไปเถอะหมอนี่เป็นคำขอร้องของคนไข้ เคยได้ยินปะ
0: เออก็ต้องให้เป็นเล่นๆนะแต่คือคำแบบนี้ติดอยู่ในหัวไม่ได้นะ
1: ใช่ใช่มันไม่มัน
0: แต่แบบคนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองไอ้คำพวกนี้ติดอยู่ในหัวได้นะ
1: แต่คำเมื่อกี
0: ้
1: มันไม่ควร
0: ใช่ใช่ถูก
1: เดี๋ยวเกิดช่วงนาทีสุดท้ายไปคิดแบบนั้น
0: บางทีนะมันโผล่ขึ้นมาได้อะ
1: ในวันที่ออนแอร์ป่ะ
0: ถูกมันมีหลายๆคนนะที่เพลงหลายๆเพลงอยู่ดีก็โผล่ขึ้นมาในหัวในช่วงวินาทีวิกฤตและเซฟชีวิตเขาได้
1: แต่เพลงนี้มันตลกนะเธอ
0: ฉันรู้ขอโทษที่เอาตลกไปทำจริงจังใช่ไหม
1: แต่มันก็เข้าใจแหละเพราะว่าอะไรคำที่มันดูเป็นเชิงแบบนึกออกป่ะจากไปลาก่อนอะไรเงี้ยแล้วเพลงพี่ป้อมอะ
0: อะไรพี่อะไร
1: ลาก่อนนะร้องไงวะ
0: สิ่งที่ยาวนานยิ่งกว่าสิ่งไหน
1: แล้วถ้ามันขึ้นมาในจังหวะสุดท้าย
0: จบแล้วเหรอ
1: ลาลาก่อน
0: ก็ไม่เป็นไรก็บายบายก็ให้เขาไปดีอยู่ที่เดิมฉันไม่ไปลาก่อนแกนั่นแหละย้ายออกไปออกไปจากชีวิตและที่ของฉัน
1: สมมติก็มีคนนุ่งโจงมาคุยกับเธออยู่ที่ปลายเตียงเธอจะร้องแล้วเพลงนี้ขึ้นมาทำไงวะ
0: ออกไปที่นี่เป็นกรรมสิทธิ์ของฉัน
1: เธอจะดิวกับเขางั้นเลยฮะ
0: ไม่รู้อะ
1: เธอจะดิวกับเขาว่าไง
0: เคยคิดว่าถ้าเจอจะคุยนะนี่พูดจริง
1: เออเจอตัวลูกหรือเจอ
0: นึกออกป่ะเหมือน
1: เจอลาสบอสหรือตัวทั่วไป
0: ฉันไม่รู้ตัวไหนก็จะคุยกันน่ะ
1: เธอจะคุยเช่นสมมติเธอไม่ได้3คำถาม
0: ไม่ได้อยากเจอแล้วไม่ได้อยากคุยนะ แต่เคยคิดไว้ว่าคือเหมือนเข้าใจป่ะ เหมือนเราซ้อมไว้อะว่าแบบ1เป็นแบบเขาเรียกว่าโปรโตคอลในใจ1 2 3 4ทำยังไงแต่ไม่รู้ของจริงอะทำไม่ได้ก็นะแต่เขาไม่เจอนะเขาไม่เจอ
1: 3สิ่งแรกที่3อันที่เธอจะพูดได้กับเขาข้อที่1
0: ที่คุณจะนั่งวะฉันอยากเขาอีนั่ง
1: เชิญ
0: มาอ่านนั่งฉันนั่งก่อนประเดี๋ยวฉันสั่น
1: อ๋อโอเค
0: ไม่ได้ไม่กลัวแต่เขาจะนั่งก่อนเขาจะนั่งแล้วฉันทุกคนจะแบบกระพริบตาหลายๆทีแล้วก็ดูก่อนไงถ้าเป็นไปได้
1: เรียกสติใช่ไหม
0: ก็คงคุยว่าแบบได้ยินไหมอย่างเงี้ยถามแบบได้ยินผมไห
1: ม
0: คุยกันดีๆได้ไหม
1: ได
0: ้เออเป็นใครต้องการอะไรอย่างเงี้ย
1: ถ้าเขาบอกว่าโทษนะฟังได้ใช่ไหมสมมติเขาบอกว่าถึงเวลาแล้วต้องการชีวิตอ่ะไปต้องถึงเวลาแล้ว
0: ก็จะถามว่าพออีกหน่อยได้ไหมใช้โค้ดต่อรองนิดนึงอ่ะไม่มายที่จะไปเพราะรู้ว่าต้องไปถ้าชัวร์นะอย่างเงี้ยแต่แบบขอเวลานิดนึงไหมขอจัดการนิดนึง
1: กี่วัน
0: ขอเขียนรหัสก่อนขอเขียนรหัสทุกอย่างทิ้งไว้ก่อนแป๊บนึง
1: ก่อนขอเขียนน่ะขอนึกให้ออกก่อนปัญหาคือที่ขอนานไม่ใช่อะไรนะคะไอ้เขียนน่ะแป๊บเดียวค่ะแต่นึกน่ะค่ะนานน่าจะต้องอยู่อีกเป็นปี
0: ไม่เธอแต่ภาษาฉันยังโบราณเลยวะรหัสฉันไม่ได้บอกว่าพาสเวิร์ด
1: เออพาสเวิร์ดไม่ใช่
0: เดี๋ยวขอเขียน username กับ password ขอจัดระเบียบแป๊บนึงนะ
1: แต่เธอกำลังพูดกับคนโบราณกว่าเนาะเขาน่าจะเข้าใจเปล่าวะ
0: ก็
1: มีจบแล้ว
0: เขาอาจจะเกิดทันสมัยที่ภาษาอังกฤษเริ่มเข้ามาแล้วเขาได้นะ
1: แต่ถ้าเจออย่างมีจบแล้วนี่แบบโหฉันตาเหลือกเลยนะ
0: ยอมไปกับเขาเลยสิเธออ่ะ
1: โอ้ยังรออ
0: ืม
1: เธอเข้าใจปะคือแล้วแบบดูนิสัยดีอ่ะเดี๋ยวปะบางทีเราก็เพี้ยนอ่ะ
0: ครับผม
1: คุณฟังบอกว่านี่ฉีดไข้หวัดใหญ่อายุ50ปีขึ้นไปถือบัตรประจำตัวประชาชนไปถ้าอายุน้อยกว่าจ่าย500ค่ะประกันสังคมแต่โรงพยาบาลกรุงไทยอยู่ที่ไหน
0: ที่โรงพยาบาลกรุงไทยไม่รู้เนี่ย
1: โรงพยาบาลกรุงไทยอยู่ที่ไหนคุณผู้ฟัง
0: แต่ว่าไอ้ที่จะจ่ายเงินฉีดเนี่ยไม่ขีดไม่มันไม่แพงมากๆเลยนะฮะ
1: มันไม่ได้แพงแต่ถ้างูสวัสดจะหลายพันแล้วต้องฉีด2เข็
0: ม
1: งูสวัสดเนี่ยจะหลายพันกว่าแล้วเบิกไม่ได้เบิกไม่ได้แต่แค่ขนาดใหญ่แล้วแต่ที่บางที่ก็หลักหลายร้อยแค่นั้นใช่ไหม
0: อันนี้แบบต้นๆเองอ่ะประมาณแบบ 2-300 อย่างเงี้ย
1: แต่ดูต้องฉีดหลายสิ่งอยู่นะช่วงหลังเนี่ยมีทั้งไข้หวัดใหญ่มีทั้งงูสวัสดมีทั้งอะไรแบบนี้แต่ก็แล้วแต่คนเลือกแหละนะคะเอาเป็นว่า ถนัดแบบไหนเอาแบบนั้นก็แล้วกันนะคะคุณผู้ฟังบอกว่าที่บ้านติดฟลูเอทั้งบ้าน
0: ก็คราวนี้บอกว่าขนาดพี่อ่านเจอคำว่าวิกฤตยังเลือกที่จะทำการสัมภาษณ์เลยแหละค่ะถูกต้องเขาจะได้รู้ว่าเขากำลังคุยกับพิธีกรฉันสัมภาษณ์เลยดีกว่าเขาเป็นใครมาจากไหนเผื่อได้อีกหนึ่ง EP เป็นขับ Inspire Day
1: 60 มินิตแต่ตอนนั้นอาจจะสั้น15นาทีของเราอาจจะไม่เท่ากันถูกไหม
0: ครับ
1: 15นาทีของเราไม่เท่ากันปากสั่นในการถามคุณผู้ฟังก็ต้องบางทีเราต้องเตรียมตัวจริงๆนะก่อนนอนนี่เตรียมตัวนะก็จะบอกเหมือนกันถ้าตื่นมาไม่เจอกันก็สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะอย่างเงี้ย
0: รักยมอาจจะอยากมาปรึกษาปัญหากับพี่อันก็ได้นะคะผมไม่รู้ผมแก้ในโลกเขาได้เปล่านะแต่ผมฟังได้แต่อย่าเลยอย่ามาฟังเลยขอร้อง
1: เอาไปละ
0: ไม่เอา
1: พอ
0: ไหมไม่ขอไม่ฟังดีกว่านะครับอ่ะก็ในพูดเรื่องท่องเที่ยวกันไปนะฮะถึงแม้จะเป็นท่องเที่ยวในเชิงที่ว่าเราอาจจะมีนักท่องเที่ยวที่ต้องเฝ้าระวังบ้างแต่ว่าทุกประเทศในโลกเขาดูอยู
1: ่
0: นะครับแต่ว่าล่าสุดนี้เขามีการเปิดเผยตัวเลขกันออกมานะครับภาพรวมอันนี้คือแฟกต์เลยน
1: ะ
0: ประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติตั้งแต่1มกราคมถึง24พฤษภาคมที่ผ่านมาทั้งสิ้น 13,428,857 คนผมไม่รู้เขาวัดยังไงนะทรานสิตนับหรือเปล่าเดี๋ยวต้องเข้ามาอยู่ประเทศกี่วันอะไรเงี้ยซึ่งก็สร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติและประมาณนะครับ 653,986 ล้านบาท
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ 600,000 กว่าล้านบาทนะอันดับแรก5อันดับแรกข่าว23จ้ะ
1: อ
0: ันห้าอันดับแรกจีนยังเป็นอันดับ1 2ล้าน2มาเลเซียล้าน5อินเดียล้าน1รัสเซียอีกประมาณ 920,000 เกาหลีใต้อีก 520,000 นะครับอ่ะก็ได้รับทราบกันไว้แต่ในฐานะที่วนๆอยู่รอบตลาดการท่องเที่ยวเยอะมากเนี่ยผมเงียบมากอ้อม
1: ห้างเง
0: ีย
1: บ
0: ไม่รู้ไปอยู่ไหนเงียบมาก
1: ห้างก็เงียบ
0: นี่ล่าสุดเพิ่งไปแวะไปทำธุระที่หัวหินมาเงียบ โรงแรมนะเข้าไปประชุมในโรงแรม1โรงแรม2โรงแรม3แล้วเป็นโรงแรมที่ไม่ควรจะเงียบแล้วอ่ะ
1: จริงๆ
0: เงียบมากสระน้ำมีคนอยู่ประมาณ 2-3 คนอะไรอย่างเงี้ยคือก็ใจหายแทนนิดนึงอ่ะ
1: สู้กันต่อแต่ไม่รู้จะสู้ยังไงอ่ะ
0: เหมือนเนี้ยเขาบอกว่าส่งออกขึ้น GDP โตแต่ทำไมโรงงานปิด
1: อ่
0: ะรู้สึกว่ามันขัดแย้งไหมล่ะไม่ได้บอกว่ามีการโกหกนะฮะแต่ถ้าเราพยายามหาคำตอบหรือเคาะโจทย์นี้ให้ออกว่าเอาเขาบอกว่าที่ผ่านมา GDP ดีกว่าที่คาดนะครับส่งออกก็ดีเอาแต่ทำไมโรงงานนู่นนี่นั่นปิดกลายเป็นโรงงานในสายที่ส่งออกนั้นโตด้วยนะเช่นเธอผลิตสิ่งนี้และไอ้สิ่งนี้โตแต่โรงงานนี้ไม่ใช่โรงงานเดียวนะหลายโรงงานปิดทยอยปิด
1: มันก็ต้องดูว่าอะไร
0: แปลว่านำเข้ามาส่งออก
1: หรือเปล่าอันหนึ่งกับโรงงานที่ผลิตตอนนี้เป็นโรงงานที่นับเงินเป็นนับเงินเข้าไทยหรือเปล่า
0: ไม่รู้ไงแต่นี่ไงก็เมื่อวานนี้ฟังการวิเคราะห์อันนึงก็คือแปลว่าเรานำเข้าจาก A มา
1: และ
0: ผ่านเราไปขาย B
1: ถูก
0: เราแค่กินส่วนต่างเท่านั้น
1: ซึ่งมันน้อยมาก
0: ซึ่งมันน้อยมากเพราะฉะนั้นบางส่วนมันเป็นมูลค่าที่ลวงตาอยู
1: ่คือมันมีภาพรวมใช่ไหมคะแต่เงินเข้าจริงๆมันน้อยถูกไหมแล้วมันกระจายรายได้ไปน้อยถูกปะก็คือคนกลางเอาเซฟอะเพราะว่าไม่งั้นต้องจ้างแรงงานมันสูงไงฉันน่ากลัวจริง
0: เธอลงทะเบียนเสร็จยัง
1: ฉัน
0: เสร็จแล้วนะ
1: มีคุณผู้ฟังบอกห้องนู้นบอกว่าอะไรว่าพี่อ้อมช่วยไปอวยพรแล้วไปดีใจกับพี่อั๋นนะครับดีใจยังกระถูกรางวัลที่1
0: ไม่หรอกมันผมแค่ตื่นเต้นเพราะผมไม่เคยทําอ่ะผมพูดตรงๆ
1: เข้าใจ
0: แต่ถ้าถามว่าดีใจมั้ยผม
1: จะดีใจกว่านี
0: ้มีเงินผ่านมือมาก็ดีใจแต่ถ้าอยู่ดีมีเงินผ่านมือที่เรารู้ว่าเขากู้มาดีใจหรอ
1: ไม่
0: สมมติว่าคุณพ่อคุณแม่ผมกู้เงินมาแล้วบอกอ่านเอาไปใช้ 4,000 ผมดีใจเหรอผมไม่ดีใจ
1: ใช่มันจะดีใจกว่านี้ได
0: ้
1: ถ้าเรารู้ว่าพ่อแม่เราแบบมีความสามารถในการทำงานได้อย่างยั่งยืน
0: ในทุกลอจิกกู้เงินมาใช้ไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนกู้เงินมาแจกลูกแจกใครก็แล้วแต่ไม่ใช่เรื่องดีแน่นอน
1: ถ้ากู้มาเพื่อลงทุนล่ะมีการวางแผนการลงทุน อย่างรอบคอบที่สุดอ่ะ
0: มันดีกว่าแน่นอนเพราะมันคือมันไม่ใช่เอามาใช้กินใช้เที่ยวแล้วหมดนะเข้าใจป่ะ
1: เพราะโดยหลักการเวลาเราพูดว่าการเป็นหนี้เราไม่ควรไปกู้หนี้มาเพื่อเอามาใช้กินเที่ยวจับจ่าย
0: อ่ะถ้าดีนะคุณเดินไปที่ธนาคารสิแล้วคุณก็บอกเขาว่าจะขอกู้เงินไปซื้อก๋วยเตี๋ยว
1: เขาไม่ให้
0: แล้วหรือขอกู้เงินไปเที่ยวหรือ
1: เขาไม่ให้
0: กู้เงินไปใช้อ่ะเวลาจะกู้ยังต้องอันนี้ถ้ามีหลัก
1: ฐานเลย
0: หรือคุณต้องมีโครงการว่ามันจะดียังไง
1: ถูก
0: ว่า
1: แค่กู้สร้างบ้าน
0: อะแล้วทำไมธนาคารเขาไม่ให้เพราะเขารู้เขาจะไม่ได้คืน
1: แต่นี่เขาต้องได้สิรัฐบาลกู้เด้อ
0: ฉันไม่รู้จริง
1: แต่เนี้ยเมื่อวานอ่านข่าวมีข่าวที่บอกว่ามีท่านหนึ่งคุณประชาชนหนึ่งท่านไปซื้อโทรศัพท์มือถือราคา15,000นะเพื่อเอามารับสิทธิ์นี้เพราะเชื่อว่าเดี๋ยวรัฐบาลก็จะมีอีกหลายโครงการ
0: ก็ไม่รู้อะแต่ว่าเราควรดีใจหรอ
1: เนี่ยพอเห็นข่าวนี้ใจบูบเลยนะเห็นข่าวนี้ใจบูบเลยนะเพราะไปซื้อโทรศัพท์15,000ไงมารับโครงการนี้4,000ก่อนและเชื่อว่าเราจะมีอีกหลายโครงการเพื่อแจกก็เข้าใจแหละแต่เราเป็นห่วงเขาเนี่ยว่าการลงทุนนี้ตั้งแต่เริ่มต้นมันจะใช่เหรอ
0: ผมว่าการกู้เงินมาแจกไม่ควรทำทุกรัฐบาลมากมันไม่ควรทำเป็นความเคยชินน่ะแล้วมีรัฐบาลไหนทำแล้วสำเร็จไหมที่ผ่านมาไม่ได้ถามจริงๆนะถามจริงไม่ได้ถามเพื่อที่จะด่าใครนะฮะแต่ถามว่าเอ๊ะมีไหมอ่ะถ้ามีเราก็จะได้รู้สึกดีใจว่าอ๋อมันมีเอาทั้งนั้นครั้งนี้อาจจะดี
1: แต่ถ้าถามภาคประชาชนเขาอาจจะรู้สึกว่าเงินมันไหลเวียนถ้าถามภาคประชาชนคือมีเงินเข้ามาแล้วเขารู้สึกว่าเขาได้ทำนู่น1 2 3 4มีเงินจับจ่ายในแต่ละเดือนมากขึ้นในภาคประชาชน
0: คือมันเป็นการคิดอะไรที่สั้นแล้วง่ายมากเลยอ่ะ
1: พร้อมนั่งวินมอไซค์อ่ะวินยังบอกเลยแหม ตอนที่จะไม่เลือกตอนนั้นเลือกตั้งที่เปลี่ยนยังจะไปเลือกตั้งอ่ะเสียดายนะครับถ้าเขายังอยู่ต่อเนี่ยเราก็จะได้อีกเท่านี้พัน
0: ใครอยู่ต่อ
1: หมายถึงว่าตอนก่อนที่จะมีเลือกตั้งรอบนี้ไงตอนนั้นที่เขามีโครงการจ่ายไปรอบนึงอ
0: ่ะอ๋อตอนนั้นเขาจะมีอันที่สอง
1: ใช่เนี่ยเราก็จะได้ยินอะไรแบบนี้แต่ตอนนี้ใคร
0: กินกาแฟ
1: ใครกินกาแฟ
0: คิดว่าห้องข้างๆเรานะน่าจะกินกาแฟ
1: แต่เขาไม่ให้บรูในห้องนะใครทำวะ
0: แต่เราไม่ได้จะเอาเรื่องเขานะเราแค่รู้สึกว่าเราอยากได้บ้าง
1: ใช่เพราะว่าข้างล่างมันหายไปแล้ว
0: ครับ
1: เนี่ยมันหอมออกมาแต่หอมนะแต่มันก็จะมีแบบ
0: ตอนนี้เขาก็เตรียมตัวกันแล้วนะจ๊ะเขาจะเปิดรับสมัครเลือก ผู้ว่าราชการกรุงเทพ
1: แล้วก็
0: สมาช
1: ิ
0: กสกชานะฮะรวมถึงการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาแล้วก็สมาชิกสภา

0: สมัครสิ สมัครอยู่แล้ว
1: สมัครนะ
0: สมัครสมัคร
1: นี่นี่เห็นเริ่มแปะตามเสาแล้วนะ
0: อ๋อเหรอแปะแล้วเหรอยังไม่มีเลขเลยนะ
1: อันนี้เป็นสกเป็นทีมและเริ่มและเพราะว่าเขาก็จะต้องเลือกไปใช่ไหมวันก่อนคุณชาติชาติก็ให้สัมภาษณ์คือตอนนี้หลายๆคนก็ให้สัมภาษณ์ในรูปแบบของตัวเองว่าการทำงานจะเป็นอย่างไรแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นก็ยังไม่รู้เลยว่าจะมีใครบ้างเขาคาดว่าทั้ง31คนเลยคุณอันเหมือนปีที่แล้วอ่ะ
0: ก็ไม่รู้ก็ทำไปเถอะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเสนอตน
1: เอาเลย
0: คนเราถ้ามีถ้าทำถ้าขับเคลื่อนด้วยเจตนาดีก็มากันเถอะผมว่า
1: ไม่ติด
0: การมีส่วนร่วมที่เยอะก็ดีนะก็คือคักดีสมมติมันไม่มีตัวเลือกเลยอย่างเงี้ยก็
1: เซ็ง
0: เออ
1: คุณว่าพี่เอเขาไม่ลงหรอ
0: ไม่มั้งเขาต้องน่าจะลงการเมืองใหญ่ป่ะเข้าใจป่ะคือ
1: ก็เคยลงการเมืองใหญ่ไปแล้วนะ
0: ไม่รู้ก็เยอะแล้วไง24พอแล้ว
1: เขาดูเหมาะไหมพี่เอ
0: เขาเป็นผู้ว่าไหม
1: เขาดูเหมาะกับเป็นผู้ว่าที่จะมาแก้ไขอะไรแบบนี้มากกว่าหรือจะลงสนามการเมืองเลยมันคนละ
0: แล้วแต่คนเห็นเถอะผมคิดว่าแต่ผมคิดว่าผมรู้สึกว่าอยากให้มีคนดีๆเยอะๆผมว่าเขาเป็นหนึ่งในคนที่ก็มีก็เขาพูดอะไรมาผมก็ไม่เถียงนะผมเรียนพระปกเกล้ากับเขา
1: อ่าฮะแล้วเขาเป็นอาจารย์สอนเรื่องพวกนี้นี่นะ
0: ครับ
1: เขาก็ต้องมีความรู้อะเพราะเราก็จะเห็นว่าคุณสุชาชวีเนี่ยก็จะไปอยู่ตามแบบเวลามีเรื่องนู่นนี่นั่นก็จะไปวิเคราะห์ใช่ป่ะอธิบายให้ฟังอะไรเงี้ย
0: ครับอ่ะก็นั่นแหละ เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะฮะแล้วถึงเวลาเราก็ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงก็น่าจะกรุงเทพมหานครเนี่ยนะฮะน่าจะมีคนที่มีสิทธิ์ที่จะไปเลือกตั้งกันอยู่ที่ประมาณรวมๆตัวเลขกลมๆนะ4.5 ล้าน
1: ซึ่งคุณผู้ฟังบอกว่าเมื่อเช้านี้อาจารย์ชาชาติถึงคนแรกเลยน่าจะปั่นจักรยานไป
0: หรือไม่แกก็ไปวิ่งมาก่อน
1: คุณผู้ฟังบางคนก็บอกว่า40กว่าปีที่ผ่านมาเทคโนโลยีของไทยเจริญก้าวหน้าแต่ระบบเลือกตั้งยังกากบาทเหมือนเดิม
0: ไม่รู้ไม่เคยเลือกตั้งที่ประเทศอื่นเขาทำไงกัน
1: ก็บ้านเราก็เลือกตั้งได้
0: แต่เห็นถ้ากกต. ออกมาบอกว่าการเลือกตั้งของประเทศไทยโปร่งใสที่สุดในโลกไง
1: ใช่เพราะว่ากาเองกับมือไง
0: ก็ไม่รู
1: ้ใช้ปากกาที่เตรียมให้หรือเตรียมไปก็ได้แต่สีต้องถูกต้อง
0: แต่ถ้าเห็นเนี่ยอ่ะถ้าดูง่ายๆอ่ะวิธีการนับของญี่ปุ่นดีกว่าเรามากฮะ
1: เหรออ
0: ้าวก็ที่เขาต่อแถวอยู่ในฮอเดียวสว่างสวัยไทยแลนด
1: ์
0: เปิดกล่องทำทุกอย่างชัดเจนมากเลยแล้วการเก็บการอะไรต่างๆก็ไม่มีคำถามให้เราต้องถามเราไม่มีคำตอบ
1: หรือคนเขาไม่ค่อยช่างสงสัย
0: เราไม่รู้แล้วกกต.ก็ผมก็ยังไม่เคยเห็นกกต.เขาลุกเดินหนีผู้สื่อข่าวนะฮะ
1: แล้วเราเห็นภาพไหนเหรอ
0: ไม่รู้ก็
1: ไม่แล้วเราเห็นของเขาแล้วภาพ
0: ถ้ามีอะไรผิดเขามีบัตรเลือกตั้งติดอยู่ในกล่องใบเดียวเขายังโค้งแล้วโค้งอีกขอโทษเลยนี่ผมไม่ค่อยเห็นอะ
1: นั่นเขาน่าจะไปทำโยคะอยู
0: ่
1: ช่วงนั้นน่าจะทำโยคะ
0: ครับนะอ่ะก็ว่ากันไป
1: นะคะซึ่งวันนี้คุณผู้ฟังถามว่าเมื่อกี้อีกหน้าหนึ่งคุณผู้ฟังเราก็ช่างถามแบบบอกว่า
0: พี่อยากรู้ปะครับว่าจะมีการเลือกตั้งล่วงหน้าไหมเนี่ยหรอไม่รู้สิน่าจะ
1: ไม่ถึงของกทมหรอคะ
0: น่าจะกทมก็แปลว่าอาจจะพอรู้ตัวว่าวันนั้นไม่อยู่มั้งที่เท่าไหร่อ่ะ
1: อีก60วันน่ะ
0: ที่เท่าไหร่นะโทษทีนะ
1: 60วันเดือนกรกฎาคมป่ะ
0: 28อะไรsomething
1: กรกฎาคมป่ะ
2: เริ่มวันที่28
1: แล้วกรกฎาคมไม่วันเลือกอ่ะ
0: เลือกตั้งวันที่เท่าไหร่นะอีกทีดิ
1: เธอจำผู้ว่ากรุงเทพได้กี่คน28มิถุนายนถึง
0: วันเลือกตั้ง28มิถุนายนโอเค
1: พ่อจันทร์ชาติลาออก
0: 28กรกฎาคมพี่ไม่อยู่จริง
1: เธอไปไหน
0: ฉันพาแม่ไปเที่ยว
1: ฮันเนี่ยกี่วัน
0: อย่าเพิ่งถามตรงนี้สิ
1: ฮันเนี่ยฉันจะได้ทำใจถูก
0: อย่าเพิ่งถามตรงนี้
1: จะได้ไลฟ์กี่วัน
0: พอควร
1: อ่ะ
0: พอเป็นชิ้นเป็นอันเป็นเนื้อเป็นหนัง
1: ไปเที่ยวแบบเป็นเนื้อเป็นหนังไปทั้งบ้านเน
0: า
1: ะพฤษภาคมนะคะ21ผู้ดำรงตำแหน่งครบวาระนะคะ22 23ประกาศให้มีการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ28ถึง1มิถุนาเปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันพอเข้าเดือนมิถุนายนครับวันที่8ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งวันที่21ถึง27ประชาชนแจ้งเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
0: อ๋อถ้าจะไม่ไปเลือกตั้งต้องแจ้งเหตุล่วงหน้า21ถึง28
1: 27 27
0: ค่ะ21ถึง27
1: 28วันเลือกตั้งนะคะมิถุนาถึงกันยาค่ะ29จนถึง5กรกฎาคมประชาชนแจ้งเหตุที่ไม่ไปเลือกตั้ง
0: ได้อีก
1: ส่วน28กรกฎาคมเป็นวันสุดท้ายของการประกาศผลการเลือกตั้งกรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนทำลายนะคะ27สิงหาวันสุดท้ายของการประกาศผลการเลือกตั้งกรณีมีเรื่องร้องเรียน
0: 1ประมาณเฉียดๆ1
1: ช่วงละเดือน

0: ือนส่วน28กันยาจะเป็นวันสุดท้ายที่ผู้สมัครต้องยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งก็คือเขามีกรอบเวลาเอาไว้แบบเว้นเดือนเว้นเดือนใช่ไหมเดือน6เลือกเดือน7ถ้าไม่มีเรื่องอะไรประกาศแต่ถ้ามีปุ๊บเดือน8ประกาศเดือน9โชว์รายรับรายจ่าย
1: ครับ
0: เรื่องราวก็เป็นประมาณนี้นะคะก็ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงของคุณกันให้ดีก็แล้วกันนะ
1: ถ้าเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกตั้งล่วงหน้ามาให้
0: เพราะวันนี้เขามีจับหมายเลขผู้สมัครผู้ว่าสกด้วยนะ วันนี้เห็นทีมที่ลงสกคุณอันเนี่ยเขาแปะรูปอ่ะจริง
1: ๆตอนนี้เดินมาตอนนี้
0: ที่เดินมาแล้วเจอเขาก็จะมีว่าทีมสกชื่อทีมนี้เดี๋ยวนี้บางทีนะเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะดูทรงไม่ได้มาเป็นพรรคหรือเปล่าเหมือนเป็นกลุ่มเหมือนเป็นทีมแล้วหน้าตาก็ดูเด็กขึ้นอ่ะเขาเด็กขึ้นหรือเด็กลง
1: ก็แหมเดี๋ยวนี้ใช้
0: ไม่เขาเรียกเด็กอะไร
1: เด
0: ีย
1: วมันก
0: ็ไม่นี่เด็กจริง
1: เด็กลงมา
0: แต่ดูเด็กอะ
1: เราเด็กขึ้นหรือเด็กลง
0: หรือว่าเราแก่ขึ้นเขาเลยดูเด็กทุกคนที่อายุน้อยกว่าเราจะรู้สึกเขาดูเด็กหมดเพราะเราดูแก
1: ่
0: หรือเปล่าดูวัยรุ่นดูแบบเสนอตัวทำงาน
1: อ
0: ะก็น่าสนใจดีก็ลองดู
1: อ่ะเดี๋ยวเราจะเบรกกันในระหว่างนี้ตกลงเราใช้คำว่าเด็กขึ้นหรือเราใช้คำว่าเด็กลงกับอีกอันนึงนะ
0: เดี๋ยวคุณผู้ฟังห้ามถามเจมินายห้ามถามแชท
1: ถามตัวเอง
0: ถามตัวเองเอาคอมมอนของ
1: ตัวเองเอาความเป็นมนุษย์ของคุณออกมา common. กับอีกอันนึงเมื่อวันนี้ผมถ่ายรายการอยู
0: ่อะว่า
1: ที่หนึ่งและมันร้อนมากแล้วผมก็บอกเฮ้ยพี่ร้อนมากเลยอะพี่ไม่ไหวแล้วอะเขาเปิดแอร์อยู่นะทีมงานก็เลยหันไปบอกว่าเดี๋ยวไปบอกทางตึก
0: ให้ปรับ
1: แอร์ขึ้นแล้วทีมงานอีกคนก็หันไปพูดว่าไม่ใช่แกต้องไปบอกตึกให้ปรับแอร์ลงหลังจากนั้นทุกคนก็เลยหยุดการถ่ายทำตกลงต้องขึ้นหรือลง
0: ปรับอุณหภูมิให้สูงขึ้น
1: คือจริงๆถ้าพูดว่าปรับอุณหภูมิให้มันต้องปรับอุณหภูมิลดลงเข้าใจป่ะ
0: จะให้ร้อนขึ้นป่ะ
1: ไม่ฉันร้อน
0: อ๋อปรับอุณหภูมิให้ลดลง
1: ไม่แต่เขาแค่ว่าปรับสมมติว่า
0: ป
1: รับแอร์ขึ้นหรือปรับแอร์ลง
0: ปรับแอร์ลง
1: ถ้าปรับแอร์ลงอาจจะลดลมเปล่า
0: ลดพัดลมลง
1: ไม่สิก็ฉันร้อนอ่ะต้องขึ้นดิ
0: ก็เพราะฉันก็เพิ่มพัดลมไงเพิ่มพัดลมให้เนี่ยหรอปะเพิ่มพัดลมเพิ่มอุณหภูมิสูงขึ้นเพราะฉะนั้นลดอุณหภูมิให้ลดลงจาก25เป็น24ปะ
1: เนาะจริงเรื่องพวกนี้มันต้องพูดให้ชัด
0: ใช่ปะ
1: มันต้องพูดให้ชัดแต่การสื่อสารคอมมูนิเคชั่นเบรกดาวน์ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เราพิมพ์อะไรกันสั้นมากเฮ้ยปรับแอร์ลงหน่อยแล้วทำไมมันยิ่งร้อนอ่ะทะเลาะกันแล้วก็บอกให้ปรับแอร์ลงก็นึกว่าพี่หนาวไงคะ
0: พูดธรรมดายังตีกันเลยพูดสั้นนี่ไม่รู้เรื่อง
1: ปรับแรงลมเพิ่มขึ้น
0: หรือ
1: ปรับอุณหภูมิให้ลดลงเพราะว่าผมร้อนมากผมอยากให้แอร์มันเย็นกว่านี้ครับ
0: ใช่ไหม
1: ฉันเวลาฉันเขียนฉันเป็นคนเขียนยาว
0: ก็คือเปิดพัดลมให้แรงขึ้นลดอุณหภูมิลงให้หน่อยถ้าสั้นลงใช่ไหมแล้วมีคุณผู้ฟังอันเนี้ยก็ลองถามเด็กๆดูนะคะ คุณผู้ฟังเนี่ยคุยกันเนี่ยคุณผู้ฟังก็จะบอกได้ฟังกับลูกแล้วลูกถามว่าเมื่อวานลูกเห็นข่าวที่คนซื้อโทรศัพท์เด็กอายุ11ถามคุณแม่ว่าคุ้มเหรอ
1: เด็กถามแม่ว่าคุ้มเหรอ
0: ในคุณฟังส่งมาบอกคุ้มเหรอก็ต้องสอน
1: อ่ะผมว่าเป็นเด็กที่น่าสนใจมากนะฮะจริงๆผมว่าเป็นคำถามที่ดีมากเลยผมถามกับไปชมเขาอะว่าเป็นคำถามที่ดีมากเลยตั้งใจถามจริงๆทำไมถึงถา ม
0: แล้วก็ชวนคิดไปเลยว่า
1: ทำไมถึงถามมันเกิดจากอะไรแล้วผมก็จะนั่งคุยอะ
0: ว่าเขามองยังไง
1: จริงๆ
0: ถูกไหม
1: แต่เดี๋ยวนี้มันจะมีแบบคอนเทนต์ที่แบบเอาเงิน5ล้านไปซื้อรถ1คันเอาเงิน5ล้านไปซื้อบ้าน1หลังหรือเอาเงิน5ล้านไปลงทุนหรือเอาเงิน5ล้านไปฝากแล้วลองดูว่า5ปีหรือ10ปีผ่านไป5ล้านจะเกิดอะไรขึ้น
0: อ๋อ
1: แต่มันมีคนทำคอนเทนต์แบบนี้เยอะมากซึ่งผมว่าดีมากดีมากเมื่อก่อนแม่ผมเขียนแบบนี้บนไวท์บอร์ดที่บ้านผมจำได้เลยพี่ชายมาขอซื้อรถแม่บอกว่าอ่ะจะเอาเงินให้เข้าบัญชีหรือจะเอาเงินไปซื้อรถจะเอาเงินไปอยู่ในบัญชีเราหรือจะเอาเงินไปอยู่ในบัญชีคนอื่นให้เลือก มันมีทำตัวเลขให้ดูแล้วเขาผมยังนั่งอยู่กับตั้งแต่เด็กเลยแล้วเขาเขียนให้ดูว่าดอกเบี้ยมันจะเป็นที่เท่าไหร่ยังไงบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าปัจจุบันมันมีคอนเทนต์แบบนี้เกิดขึ้นเยอะมากซึ่งผมว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เช่นในการอธิบายได้ส่วนคุ้มไม่คุ้มบางทีมันอาจจะเป็น
0: จุดคุ้มของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
1: จุดคุ้มของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับ
0: ค่ะ
1: เช่นเรื่องนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้อย่าลืมเอาต้นทุนเรื่องของสิ่งแวดล้อมมาคำนวณด้วยนะครับกับกระแสการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป นะครับกำลังได้รับความนิยมแล้วก็สนใจจากคนไทยมากขึ้นเพราะว่านอกจากช่วยประหยัดค่าไฟแล้วเนี่ยยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกด้านพลังงานสะอาดที่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องของความคุ้มค่าแล้วก็สิ่งแวดล้อมในระยะยาวข้าพเจ้าก็ติดแล้วเห็นไหมล่ะนะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA ฝากส่งความห่วงใยมาให้เหมือนเคยนะครับก่อนตัดสินใจจะติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อปควรตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของแผงโซลาร์เซลล์อินเวอร์เตอร์และระบบป้องกันทางไฟฟ้ารวมถึงมาตรฐานการติดตั้งจากผู้เชี่ยวชาญนะครับเพื่อที่จะช่วยลดความเสี่ยงจากปัญหาระบบไฟฟ้าเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าช่วยยืดอายุการใช้งานของระบบนี่ครับให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยนอกจากนี้ครับ PEA ยังพร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เลือกใช้อุปกรณ์การติดตั้งการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าก่อนที่จะติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปกันสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่1129 PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงที่บอกว่าต้องคิดต้นทุนเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยก็คือมันเป็นพลังงานสะอาดไงบางครั้งจะคิดแค่ว่ามันประหยัดได้เดือนละกี่บาทเงี้ยแล้วก็คิดตัวเลขทุ่นๆเงี้ยผมว่ามันมีเรื่องอื่นต้องคิดด้วย
0: ค่ะ
1: ครับ
0: นะคะขอบคุณค่ะก่อนที่เราจะพักกันนะคะกับเริ่มต้นวันดีๆกับสิ่งเล็กๆจากข้าวโอ๊ตแมกกาแรตแลคตาซอยผสมงาดำเข้มกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณไรทิปถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ.com ค่ะ
1: พักแป๊บครับ
2: โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมกกาแรตทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
3: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: ณชิปเลดี้ประกันภัยที่เข้าใจผู้หญิง
1: ไปเข้าศูนย์กัน
2: 0%
3: กับเล็กตะซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
4: ่อร่อยมาก
3: ดื่มเล็กตะซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
5: อร่อยเกินต้าน

ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35 กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปต

0: ฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
1: โธ่บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
2: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: เบา
3: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสั่ง

0: ราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสถเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Care มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
1: โรงพยาบาลวัฒโนสถโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และ Lazada
1: ซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลียร์โรงพยาบาลซิคารินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นโดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมกกาแรตทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
2: อ่ะตกลงเนี่ยอ่านแล้วก็ยังไม่อ่านไม่แน่ใจนะไอ้ขึ้นกับลงเนี่ยเนาะเขาบอกว่าถ้าเด็กต้องเด็กลงสิคะแต่ถ้าแก่ต้องแก่ขึ้น
3: ที่ลูกว่าร้องไง
2: คนจะอะไรนะ
3: คนมีความรัก
2: มักจะดูเด็กลงอ๋อเด็กลงไปนิด
3: อายุน้อยลงใช่ไหมเพราะอายุมันน้อยลง
2: ด
3: ู
2: เด็กลงดูแก่ขึ้น
3: อันนั้นอันนี้ง่าย
2: ถ้านับตามตัว
3: เล
2: ขเนาะแต่ว่าพูดตรงๆนะในชีวิตเนี่ยเวลาเราเจอแล้วแบบคนนี้เขาแก่ลงไปเยอะเลยนะเข้าใจ
3: ป่ะแต่นี่จะพูดว่าแก่ขึ้น
2: อันไม่ค่อยพูดแก่ขึ้นอันพูดแก่ลงแต่ก็ไม่ได้บอกว่าสิ่งที่เราพูดเป็นสิ่งที่ถูกนะ
3: หลายครั้งที่เราใช้ความคุ้นเคยแหละค่ะคุณผู้ฟังถูกไหมแต่พอเป็นภาษาเขียนมันต้องเขียนให้ถูกเนาะก็ต้องอ่านเยอะๆชุดคลังคำศัพท์หายไปเยอะเลยหายไปตามอายุเหรอ
2: ตำเล็กก็ถือว่าเป็นภาษาพูดก็แล้วกันอันนี้ก็ไม่ได้เป็นภาษาทางการนะเนาะแก่ขึ้นแก่ลงเด็กขึ้นเด็กลง
3: แต่จะไปตีกับคนมันก็ต้องรู้จริงอ่ะเวลาจะไปตีกับใครบางคนก็จะไปตีกับคนว่า
2: ไม่สิเราไม่ตีก
3: ัน ไม่เราอ่ะไม่ตีแต่บางทีมันมีคนที่แบบพร้อมไฟอ่ะพร้อมไฟในทุกสถานการณ์แต่ไอ้ที่เอาไปอ่ะมันไม่ถูกใจเย็นก้อนใจเย็นก้อนอะไรอย่างเงี้ย
2: อ่ะเรามาเรื่องนี้กันดีกว่า
3: โอ้คนไทยเก่งนะ
2: จะเอาเรื่องไหนเนี่ย
3: เธอแม่กู้ภัยใช่ไหม
2: เอาเรื่องถ้ำก่อนงั้นไปถ้ำ
3: ไม่
2: เอาถ้ำเลยเอาถ้ำเลย
3: ไม่เพราะคุณผู้ฟังถามมาไงเรื่องให้อัปเดตเรื่องราวนิดนึง
2: งั้นเอาเรื่องราวไปถ้ำที่ลาว
3: อย่างที่เราทราบกันเนี่ยนะคะว่าที่มีการจ้างงานแรงงานของคนที่ลาวโดยบริษัทจีนใช่ไหมคะให้เข้าไปสำรวจใช่ไหมให้เข้าไปนู่นนี่นั่นคือแล้วเขาก็ในเนื้อข่าวอ่ะบอกจำนวนค่าแรงมาด้วยแต่อ้อมก็มีความรู้สึกว่าค่าแรงอ่ะบางทีพอไปเป็นบ้านเราก็อาจจะไม่ได้ต่างกันมากอ่ะ150บาทใช่ไหม
2: มันดูน้อยนะฮะก็คือจ้างคนลาว7คนเข้าไปที่ถ้ำแห่งหนึ่งในแขวงที่ชื่อว่าแขวงไซสมบูรณ์อยู่ห่างจากภาคกลางของประเทศไปทางเวียงจันทร์เนี่ย125กิโลนะครับเพื่อเข้าไปค้นหาทองคำสำรวจนั่นแหละ
3: ไปสำรวจ
2: แต่ปรากฏว่าพอเข้าไปฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากปิดถ้ำออกไม่ได
3: ้ค่ะซึ่งมันก็จะมีคนที่ติดอยู่ในถ้ำเนี่ยประมาณ7คนนะคะก็เรียกได้ว่าเขาก็ขอความร่วมมือขอความช่วยเหลือมันก็มีสิ่งที่เหมือนตอนที่เราติดอ่ะเราก็ขอกันไปใช่ไหมคะทางทีมของไทยก็ส่งคนไปนะคะทางทีมของคนไทยส่งไปถ้าเราย่อแบบสั้นๆเมื่อวันนี้เป็นวันที่ทีมเราเจอเพราะเขาบอกว่าภาพที่ถ่ายออกมาคุณอ่านได้เห็นไหมคุณผู้ฟังบางคนอาจจะได้เห็นนะที่เขาคงติดไปอ่ะทางลงแคบมากแคบแบบแคบแบบแคบแคบ
2: อะทางเข้าวะหรอ
3: ทางเข้าแบบอีกนิดเดียวเล็กท่อแล้วอะทางที่ลงอะ
2: อ๋อเหรอ
3: มันแคบมันดูลำบากมาก
2: แต่แค่คิดก็กลัวแล้วอะ
3: เอ้ยแต่ปรากฏเมื่อวานทีมไทยเจอ5คนแล้วคนที่เจอตอนนี้เจอแล้ว
2: ครบ7แล้วฮะ
3: เห็นว่าตอนนี้ครบล่าสุดคือเมื่อคืนอะเมื่อวานอะเจอ5แล้วตอนที่เจอทีมไทยพูดไงป่ะขอร้องไห้ได้ไหมอะคือเขาแบบเขาดีใจที่แบบเจออ่ะนี่ฉันบอกว่าอยากจะร้องไห้หรือพี่จะจุดพุพี่ทำเลยอ่ะ
2: โอ้ดีใจอ่ะ
3: พี่ทำได้ทุกอย่างพี่เก่งมากอ่ะเจอครบอ่ะ
2: โอเคคอนเฟิร์มยืนยันได้ก็ได้ครบ7คนแล้วนะฮะ
3: ค่ะ
2: โอ้ดีใจอ่ะ
3: เนี่ยปฏิบัติการ7คนอ๋อ
2: มันเป็นถ้ำที่เคยเป็นเหมืองมาก่อนไงเขาเลยไปสำรวจเรื่องทองอ่ะเนาะ
3: ไม่รู้แต่แบบจะลงทุนขนาดนี้ทำไมไม่รู้ความปลอดภัยจริงๆการลงทุนด้วยเงินเท่าไหร่เอาไม่ติดนะแต่ความปลอดภัยต้องแนบเข้าไปให้เขาด้วยป่ะน้องมีแผนสำรอง1 2 3และ4ป่ะ
2: ไม่มีข่าวเรื่องของแบบดำน้ำติดถ้ำหรืออะไรอย่างงี้อีกไง
3: อันนั้น
2: อิตาลงอิตาลีอะไรเงี้ย
3: ซึ่งอิตาลีเขาก็ต้องกลับไปเช็คแบ็กกลับไปว่าตกลงมันยังไงเพราะตกลงมันไม่ใช่ดำเที่ยวเขาบอกว่าการดำของกลุ่มนี้ดำเพื่อไปสำรวจถูกไห
2: ม
3: มันดำเพื่อไปสำรวจแต่ทำไมใช้ถังอากาศแบบเหมือนดำเที่ยวมันมีคนตั้งข้อสังเกตว่าทำไมใช้ถังในลักษณะนั้นถ้าจะดำสำรวจในความลึกที่มากกว่า30เมตรลงไปเกิน50หรือ60ถังที่ใช้จะต้องมี1 2อะไรบ้าง
2: ครับ
3: อีกไง
2: กับอีกอันนึงก็คือถ้าคุณเข้าถ้ำโดยเฉพาะถ้าดำน้ำต้องมีเชือกก็ใช่ป่ะเพื่อที่จะจับเชือกนั้นไว้แล้วไปทางเดียวกันแล้วกลับทางเดียวกันหรือถ้าจะกลับมันต้องกลับทางเชือกเข
3: ้
2: าใจป่ะขึงจากต้นทางไว้ที่เสียชีวิตในส่วนใหญ่นะฮะไม่มีเชือก
3: ด้วยส่วนหนึ่ง
2: หรือถ้าไม่งั้นก็คือมีเชือกแล้วอยู่ดีเลือ
3: กน้ำพัด
2: เชือกหมดพอเชือกหมดก็ต้องกลับ
3: แล้วยังลงต่อ
2: แล้วไปต่อ
3: แล้วยังลงต่อแล้วน้ำพัดถูกไหมพอน้ำพัดไปติดในที่ที่ไม่ได้คาดการเขาเลยบอกว่ามันแพนิครวมไปถึงฝุ่นข้างล่างอะไรอย่างเง
2: ี้
3: ย
2: ใช่คือตอนไปอย่างสงบน้ำจะใสไงพอทุกคนเริ่มแพนิคแล้วรวมตัวกันอยู่แล้วเฮ้ยแล้วทุกคนก็จะเริ่มเตะนู่นเทปเนี่ยน้ำมันจะขุ่นแล้วคุณคิดดูว่าพอน้ำขุ่นแล้วคนที่ดำน้ำมองอะไรไม่เห็นทัศนวิสัยหายเนี่ยมันบนล่างซ้ายขวามันหาทิศไม่เจอไปหมดเลยอ่ะมันน่ากลัว
3: นี่ก็เลิกดำไงคือวันนั้นไปรีเฟรชทีนึงเวลารีเฟรชในสระมันอีกแบบนึงเนาะมันใสมันยังพอเดาใช
2: ่
3: พอไปรีเฟรชในทะเลโอ้โห
2: แล้วเราเจอทะเลที่มันไม่ใสถูกไหม
3: ไม่ใสแล้วเตะทีเดียวแล้วฝุ่นขึ้น
2: อ
3: ่ะก็อึ้งเหมือนกันแล้วแบบหยุดก่อนไม่พร้
2: อม
3: เพราะว่าพอมันไม่ได้ซ้อมเคลียร์หน้ากากอ
2: ่
3: ะมันไม่พร้อมจริง
2: แล้วถ้าอุปกรณ์ไม่ดีนะโอ้โห
3: ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเนาะก็เอาเป็นว่าเรามีความดีใจและยินดีที่มีการช่วยเหลือกันกลับมาได้เป็นปกตินะคะแล้วก
2: ็
3: ภูมิใจกับทีมกู้ภัยกับนะทีมของเราอ่ะคนไทย
2: ขอส่งกำลังใจให้แล้วก็ชื่นชมทุกคนที่ช่วยแหละเราก็ทุกคนที่เอาใจช่วยนะฮะยินดีด้วยรอดชีวิต
3: คุณผู้ฟังบอกแก่ลงจะหมายถึงการเสื่อมโทรมของสภาพร่างกายนิยมใช้เช่นกัน
2: เออเห็นไหมมันก็ make sense
3: ร่างกายแก่ลง
2: แสดงว่าแก่ใช้ได้ถ้าแก่ขึ้นแก่ลงแหละ
3: อายุมากขึ้น
2: อายุมากขึ้น
3: ดูแก่ลงหรอ
2: ก็พูดยาวๆหน่อยด้วยกันอย่าพูดสั้นผมคิดว่ามันก็จะไม่ผิด
3: เธออายุจะ50แล้วดูยังเด็กอยู่เลยนะ
2: ฉัน50แล้ว
3: เธอ50หรอ
2: 50แล้ว
3: ถึงแล้วหรอ
2: ถึงแล้วใจหายเนาะ
3: ถ้าฉันหายไปนานแล้ว
2: เออฉันใจหายเลยอ่ะ
3: เธอเพิ่งหายใช่ไหม
2: อันรู้สึกว่ามันเป็นบิ๊กนัมเบอร์อ่ะ
3: ฉันหายไป2แล้วนะ
2: นี่กำลังว่าจะไปนัด2กล้องแล้วเนี่ยนี่ไม่ได้พูดที่ตลกนะนี่เรื่องจริงอะไรต้องทำก็ทำ
3: ถึงวัยหนึ่งอ
2: ่
3: ะ
2: เออเราต้องยอมรับแล้วเราต้องเป็น best แค่ at its best ใช่ไหมแค่นั้น
3: ส่วนฉันก็รอว่าเดี๋ยวจะใช้รถไฟฟ้าครึ่งราคาเมื่อไหร
2: ่ทำไมมันได้เท่าไหร่60บา
3: ทมันได้60บาทครึ่งราคา
2: เมื่อก่อนตอนเด็กๆเวลาได้ยินคนพูดว่าแบบเวลามันเดินเลอะอะไรเงี้ยจะรู้สึกโอ้ยอีกต้องเยอะเข้าใจว่ารู้สึกว่าความแก่หรือความตายมันช่างอยู่ห่างไกลจากเราเหลือเกินอ่ะ
3: แต่ฉันน่าชอบมองว่าคนแก่เท่รู้ป่ะตั้งแต่เด็กแล้วฉันรู้สึกว่าเฮ้ยรุ่นพี่คนเดียวโคตรเท่เลยวันหนึ่งเราจะแก่แล้วเป็นอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าคนแก่เท่สำหรับเรานะแล้วว่าแบบมันดูมีอะไร
2: แล้วเคยดีคำว่า been there done that ป่ะ
3: เคยสิเว้ย
2: ใช่ไหม
3: บินแต่โทษโทษค่ะ
2: มันไม่เคยเข้าใจเลยเนี่ยอ้อมว่า
3: จนวันเนี้ยกระจ่าง
2: ไป
3: ละ
2: ผมเป็นคนชอบเที่ยวคงไม่มีใครไม่รู้
3: อ่
2: ะแล้วผมเที่ยวสุดมากเลยนะ
3: รู้จ้ะ
2: ผมต้องเห็นผมต้องได้ทำเฮ้ยต้องได้ดูดิเฮ้ยมาแล้วต้องเดี๋ยวนี้ไม่เลย
3: เพราะมัน
2: เดี๋ยวนี้ไม่เลยแค่ไปยืนเห็นนึกออกหมดว่าข้างบนจะเป็นยังไงขึ้นไปนั่งตรงนี้จะเป็นคอยอยู่ตรงนี้ ฉันรู้ว่าเธอเป็นแหละเธอก็มีแดดแดดแล้วแต่เมื่อก่อนมันไม่เข้าใจอ่ะมันไม่เข้าใจว่าเป็นไปได้ยังไงมาถึงที่นี่แล้วไม่ทำเข้าใจป่ะเดี๋ยวนี้ไม่มี
3: ไม่เป็นไรเออฉันอยากให้เธอไปที่หนึ่งอ่ะ
2: คือ
3: เอเวอเรสต์
2: บ้าไม่มีทางเนี่ยบินแดดแดดเข้าใจป่ะบินแดดไม่อย่าหาทำ
3: ไม่แต่เธอยังไม่เคยขึ้นเธอจะไปบินแดดแดดยังไง
2: โนนี่ไงก็บินแดดแดด enough to know ว่าไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่าง
3: ทำไมแต่ว่ามันคือการไปเอเวอเรสต์เลยเว้ย
2: เธอล่าสุดนี่เอเวอเรสต์ฮิตมากนะฮะคนแห่พิชิตเอเวอเรสต์ทุบสถิติขึ้นยอดเขาเอเวอเรสต์ได้วันเดียวใน1วันนะ
3: ใช
2: ่ถึง274คนต่อวันแล้วเธอเห็นภาพป
3: ่
2: ะ
3: เห็นสิเดินเป็นแถวเลย
2: แต่ฉันพูดตรงๆพอมันเยอะขนาดนั้นนะมันดูไม่น่ากลัวนะ
3: มันมีเพื่อน
2: มันดูแบบ เออฉันเกาะไหล่เธอไปแล้วก็ต่อเหมือนกับเหมือนต่อแถวรถไฟขึ้น
3: ซ
2: ึ่
3: งในความเป็นจริงมันเกาะไหล่เล่นกันไม่ได้เพราะความกดอากาศมันต่ำอากาศมันน้อยออกซิเจนมันน้อย
2: แต่จำนวนคนมันเยอะขนาดเหมือนเรายืนรอถ่ายรูปกัน
3: ใช่แต่เขาฝึกกันมาอย่างดีเพราะอะไรมันต้องไป1เซฟสุขภาพ2เซฟเงินค่าขึ้นแพงขึ้นนะแต่ก็ในขณะที่เราดูเหมือนไปเป็นทีมแล้วเราจะดูเซฟนะมีคนเสียชีวิตนะคะขนาดคนพื้นที่ที่เป็นไกด์เองก็เสียชีวิตนะ
2: นี่เมื่อวานคุยกับคนที่เขาบอกว่าเขาเคยไปเที่ยวไม่ต้องเอเวอเรสต์นะฮะเอาแคปที่ราบสูงมากอย่างเลลาดักของ
3: ลาดัก
2: อินเดียเหนืออะไรเงี้ยที่แบบสูงมากเขาบอกออกซิเจนบางมากเขาบอกว่าแบบลงจากรถหรือลงจากอะไรสักอย่างนึงมาเขาเป็นคนแข็งแรงมากนะเด็กกว่าเราเยอะ
3: เขาเป็นยังไง
2: ก้มลงผูกเชือกรองเท้าย ืนขึ้นแล้วหมดสติไปเลย
3: แล้วตายแล้ว
2: ทุกคนด้วยนะ
3: จริงเหร
2: อ
3: ปรากฏรุ่นเราไป
2: คือเขาบอกว่าแค่ทำของตกเขาบอกว่าต้องเคลื่อนตัวเหมือนสล็อตตอนอยู่บนนั้น
3: ทุกวันนี้ก็เหมือนตั้งแต่ยังไม่อยู่แล้ว
2: เราอยู่ตรงนี้เราก็เป็นสล็อตอยู่แล้วใช่ไหม
3: แต่
2: เขาบอกว่าเออมันก็เป็นเรื่องมหัศจรรย์ดีนะเรื่องแบบนี
3: ้แต่ปรากฏเราไปเรารอดเพราะอะไรรู้ป่ะพอไปถึงเราก็เหนื่อยเลยแล้วเราก็ฟุบแล้วเราก็สล็อตเดินไปยังไงตั้งแต่แรกป้าบอ
2: เธอเราบอกจะเล่าเรื่องนี้ยังไม่ได้เล่าเลยจะหมดเวลาแล้ว
3: พรุ่งนี้ก็ทัน
2: ศาลพิพากษาจำคุก3ปีอดีต2ปปช.คดีปกปิดข้อมูลนาฬิกาประวิตรวงษ์สุวรรณ
3: แอดดีเอ็นติดไหมล่ะ
2: ก็โดนพิพากษาจำคุกแต่ว่าก็ให้ประกันตัวไป
3: พรุ่งนี้มาว่ากันแต่ตอนนี้ต้องว่าเรื่องนี้ก่อนค่ะพี่อันพี่อันต้องปิดเบรก
2: ได้ค่ะ
3: ค่ะด้วยสิ่งนี้ค่ะ
2: เมื่อพูดถึงมันฝรั่งกรอบแท้ต้องนึกถึงกรอบกรอบครับเพราะด้วยความที่ทำมาจากมันฝรั่งแท้เมื่อวานนี้กินไปแล้วนะ
3: ค่ะอ
2: ร่อยจริงผลิตจากมันฝรั่งสดคัดสรรอย่างดีผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัยทำให้ทุกชิ้นเนี่ยแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยกรุบกรอบเคี้ยวเพลินในทุกๆคำครับเป็นอีกหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของบริษัทอาหารยอดคุณและตอนนี้กรอบกรอบครับก็มีเลือกถึง5รสชาติด้วยกันเธอฟังแต่ละรสนะ
3: มาจ้ะ
2: สุด1คือรสชาติดั้งเดิมออริจินอลเป็นแผ่นเรียบได้รสมันฝรั่งแบบเต็มๆอีก4รสชาตินะครับเป็นแผ่นหยักนะคือรสสาหร่ายซองสีดำรสชิคเก้นบาร์บีคิวซองสีขาวหอมกลิ่นบาร์บีคิวรสต้มยำกุ้งซองสีน้ำตาลหอมกลิ่นเครื่องต้มยำและรสที่5คือรสเฟรนช์ชิลลี่ซองสีแดงขาวอร่อยจัดจ้านสะใจ
3: ทำไมเราแค่คิดตามเราก็รู้สึกน้ำลายเอื้อก
2: ฉันก็เป็นอยู่เนี่ยแต่ว่าฉันได้กินไปแล้วนะฉันอวดทับอีกปีนี้ครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งด้วยกับงาน Thai Fex Anuga Asia 2026นะครับและความพิเศษของปีนี้คือมีสินค้าใหม่ที่จะมาเปิดตัวในงานในปีนี้ด้วยนะครับและภายในงานมีมาให้ชิมด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นชวนแวะไปเลยที่บูธเมนู Creation จาก Useful Food นะครับมาให้ชิมกันทุกวันนะฮะในวันที่30นะครับก็จะมีการจัดจำหน่ายสินค้าของทางอาหารยอดคุณในราคาพิเศษมากๆนะครับพร้อมกับของแถมอีกมากมายที่บูธแวะมาชิมเมนูในแต่ละวันกันที่บูธอาหารยอดคุณกันนะครับที่งาน Thai Fex Anuga Asia 2026 Impact เมืองทองธานีอาคาร Challenger 3บูธ3 E45
3: เอาใหม่บูธอะไรนะคะ
2: บูธ3E45
3: ไม่ใช่คำไม่สุภาพนะคะ
2: ครับผม
3: E ภาษาอังกฤษนะคะ
2: มันก็เรียงนั่นแหละ Challenger 3บูธ3 45ไง3 E45 จะได้จำได้แวะไปแวะไปนะฮะ
3: คุณผู้ฟังบอกว่าพรุ่งนี้จะรอฟังครับเพราะงงกับรายละเอียดในข่าวมากไม่ใช่งงกับรายการนะคะ
2: ครับ
3: งงกับรายละเอียดเรื่องนาฬิกาเนาะ
2: ใครๆก็งงฮะ
3: แล้วแต่บางคนก็ไม่งง
2: ใครๆเขาก็งงทั้งนั้นเลย
3: บางคนก็ไม่งง
2: ครับผมขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับเริ่มต้นวันดีๆกับสิ่งเล็กๆจากข้าวโอ๊ตแมกกาเรตแลคตาซอยผสมงาดำเข้มกรอบๆมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณไร้ทิปถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานและประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ .com ครับ
3: ค่ะเราเจอกันวันพรุ่งนี้เหมือนเดิมนะคะ
2: ครับผม
3: คุณผู้ฟังถามว่าเราเจอกันวันหน้าหรือวันหลังวันหน้าวันหลังมันผ่านมาแล้วไม่ใช่หรอ
2: ไว้วันหลังค่อยลองใหม
3: ่โอกาสหน้าค่อยเจอกัน
2: ไว้วันหลังค่อยมาเออนะมัน นี่คือภาษาไทยนะผมภาษามันดิ้นได้ไม่มีผิดถูกตายตัวมั้ง
3: อย่าเรียกว่าดิ้นเลยเรียกว่าเต้นเลยดีกว่า
2: วันหน้าหรือวันหลังผมว่าใช้ได้ทั้งคู่นะ
3: เอาแค่วันนี้ให้รอดก่อน
2: แก่ขึ้นแก่ลงผมว่าก็ใช้ได้ทั้งคู
3: ่แต่ตอนนี้ต้องไปแล้ว
2: ครับผมไปแล้วนะฮะสวัสดีครับพรุ่งนี้เจอกันวันศุกร์นะจ๊ะ
3: สุ
2: ดส
3: ุ
2: ดท้ายปลายเดือนด้วย
1: Green Morning Show โดย ยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกาเรตทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่7-Elevenและห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
4: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
5: หัวใจสำคัญของการชะลอวัยจริงๆแล้วมันคืออะไรอะครับ
4: จริงๆไม่ใช่แค่การมีชีวิตที่ยืนยาวนะคะพี่อั๋นแต่คือการเพิ่ม health span ค่ะคือช่วงเวลาที่เรามีสุขภาพแข็งแรงให้ยาวนานที่สุดซึ่งหนึ่งในตัวชีวัดที่น่าสนใจคือการดูแลเทโลเมียร์ค่ะ
5: พี่อั๋นเคยอ่านเจอว่าถ้ามันสั้นลงเรื่อยๆร่างกายเราจะแก่ถูกไหมครับ
4: ใช่ค่ะพี่อั๋นงานวิจัยส่วนใหญ่ชี้ไปในทางเดียวกันว่าความยาวของเส้นเทโลเมียร์สัมพันธ์กับความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายซึ่งข่าวดีก็คือเราสามารถชะลอความเสื่อมนี้ได้ผ่านการปรับไลฟ์สไตล์ค่ะ
5: สงสัยต้องลองหาเวลาไปปรึกษาคุณหมอเพื่อวางแผนดูแลสุขภาพแล้วลองตรวจดูระดับเทโลเมียร์ของตัวเองดูบ้างล่ะครับ
4: เพื่อนเป็นหมอ
1: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพน
6: เคาน์เตอร์เพนนะครับชวนคนรุ่นใหม่เปลี่ยนมุมมองต่อความปวดครับว่ามันไม่ใช่อุปสรรคแต่มันคือสัญญาณของการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่แบบที่คุณไม่ต้องกลัวกับความปวดต่างหากนะครับกับแคมเปญล่าสุดเลยกลัวอะไรกับความปวดถามตัวเองก็ดีเหมือนกันนะฮะแล้วเขาก็ชวนเจฟซาเตอร์นะครับหนุ่มฮอตตอนนี้เลยมาเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ล่าสุดของเคาน์เตอร์เพนนะครับเพราะเจฟซาเตอร์จะว่าไปเขาก็เป็นภาพของตัวแทนคนรุ่นใหม่จริงๆแหละที่เขาเต็มที่งานดนตรีการแสดงคอนเสิร์ตซ้อมหนักออกกำลังกายหนักดูแลตัวเองอย่างดีใช้กล้ามเนื้อหนักทุ่มเทเต็มที่เพื่อความสำเร็จทั้งคอนเสิร์ตการแสดงทุกอย่างออกมาแล้วเขาก็สำเร็จจริงๆจากความทุ่มเทตรงนั้นโดยที่ไม่กลัวกับความปวดนะครับเผชิญหน้ากับความปวดเมื่อยล้าอย่างท้าทายซึ่งผมเชื่อว่านั่นคือความตั้งใจเลยที่เคาน์เตอร์เพนอยากจะซัพพอร์ตทุกคนนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่ความสำเร็จที่ตั้งใจไว้เคาน์เตอร์เพนครับเป็นกำลังใจให้กับทุกความมุ่งมั่นครับเพื่อเดินหน้าสู่ความสำเร็จแบบไม่ต้องกลัวอะไรกลัวอะไรเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนถ้าปวดก็แค่แปะ
1: จะกลัวอะไรเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคกาเรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคกาเรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคกาเรต
8: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
9: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
10: แม่ครับปวดท้อง
8: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
10: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะครับ

0: ปวดท้อง
1: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
0: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะครับ

0: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: เร่งรีบตองนี
1: ้เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิและอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
0: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
1: แก้ลมบำรุงหัวใจ
0: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
1: หรือละลายกับน้ำสูบ
0: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
1: อมแล้วชื่นใจ
2: ถึงเวลาออกจากเซฟซอนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบส์ DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบส์ DB
4: โดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
5: ช่วงนี้ก็หลายพื้นที่นะฮะมันก็จะมีแบบว่าการจราจรการจราจรแบบว่าหนาแน่นหน่อยโดยเฉพาะที่เข้าไปไทยเฟกไง
6: แถวอิมแพคอิมแพคเมืองทองธานี
5: โอ้เขาบอกว่าแน่นๆอยู่นะ
6: หมายถึงว่าคนที่ไปหรือว่ารถแน่น
5: รถแน่นคนไปคงแน่นแหละ
6: คนไปก็แน่นด้วยนะคะ
5: เพราะเมื่อวานเพื่อนไปมาแล้วเพื่อนก็มาเล่าให้ฟังโอ้รถติดมากเลยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยประโยคนี้แหละ
6: ก็มีรถไฟฟ้าสีชมพูใช่ไหม
5: ก็ไปถึงเลย
6: ที่ไปถึงเลยก็จะสะดวกหน่อยนะคะ
5: ไปถึงปุ๊บผมเคยมีประสบการณ์กันนั่งรถไฟฟ้า
6: ใช่คุณเคยบอกว่าคุณเคยนั่งนี
5: ่ไปถึงปุ๊บแล้วก็เดินต่อเนื่องไปโอ้โหมันแบบว่าตอนแรกก็คิดว่าน่าจะต้องข้ามถนนหรือเปล่าก็คงร้อนเนาะเพราะช่วงนี้แดดมันก็ร้อนๆแล้วเปรี้ยงๆอยู่นะ
6: เราต้องข้ามมั้ยยังไม่เคยนั่งรถไฟฟ้าไปอย
5: ู่แต่ช่วงระหว่างข้ามมีอุโมงข้ามแอร์เย็นฉ่ำใช่ไหมควรใช้
6: ฮะ
5: เพราะว่าเราจะไม่ต้องแบบว่าไปประชุมเรื่องการรถติดรถติดแล้วก็หาที่จอดรถยากใช่ไหม
6: ใช่ใช
5: ่ไปตัวเปล่าปิวๆแบบเนี้ยสบาย
6: ไปตัวเปล่าไม่ได้หรอกเราต้องแบบ
5: พกอะไรไปด้วยหรอก็มือถือไงสแกนได้คุณสแกนได
6: ้ก็เผื่อว่าแบบใครที่จะไปเร็วหน่อยอะไรนี้ก็ได้ถ้าเกิดว่าเลี่ยงรถการจราจรติดขาด
5: ส่วนใครจะไปแบบเจอผู้ประกอบการต่างๆดีลงานก็แลกไลน์แลกไลน์
6: ใช่ไหมล่ะเพราะว่าที่เขาบอกว่าเขามีวันเจรจาธุรกิจไงแล้วเขาก็จะมีวันแบบสมบัติบังคับลีนะคะก็แวะไปนะส่วนอันนี้คือใครที่มองจอมาเยอะแล้วนะคะเตรียมเงยหน้าไปมองจันทร์กันบ้างจ้า
5: พวกเราทุกคนเลยแหละ
6: จริงโ
5: ทรเรามองแต่จอเอาจริง
6: กระดูกคอนะพังเหมือนกันนะ
5: ยืดสิยืด
6: ยืดพักหนึ่งก็ไม่ไหวเหมือนกันนะจนต้องแบบพ่อก้อนพ่อก้อน
5: มองจันทร์ทำไมหรอ
6: ไมโครบลูมูนอะเงียบอีก
5: ไมโครน่าจะเล็ก
6: เล็กแหละไมโครคงใหญ่แล้วมั้งวันอาทิตย์นี้ไง31พฤษภาคมนะคะตรงกับคืนวันวิสาขบูชานะคะจากข้อมูลของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเขาบอกว่าจะเกิดปรากฏการณ์ไมโครฟูมูนนะคะหรือว่าดวงจันทร์เต็มดวงไกลโลกที่สุดไมโครบลูมูนนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าดวงจันทร์ไกลโลกที่สุดในรอบปีระยะห่างจากโลกประมาณ 46,127 กิโลเมตรแล้วก็ยังเป็นดวงจันทร์เต็มดวงครั้งที่2ของเดือนหรือว่าบลูมูนนะคะคือทางดาราศาสตร์เขาเรียก2ปรากฏการณ์นี้รวมกันว่าไมโครบลูมูนนะคะเกิดขึ้นครั้งล่าสุดเมื่อสักประมาณวันที่31ตุลาปี2563นะคะบอกว่าดวงจันทร์เต็มดวงก็จะมีขนาดเล็กกว่าปกติเล็กน้อยอุ๊ยแต่เมื่อวานนี้ตอนขับรถกลับบ้านอ่ะ
5: ใหญ่เหรอ
6: ก็มันก็ไม่เชิงใหญ่แต่ก็ไม่ได้เล็กอะไรมากแต่ว่ามันเป็นช่วงเหมือนท้องฟ้ามันจะแบบว่าใสๆโปร่งๆฟังประมาณสัก 5:00 น.กว่าๆอะไรเงี้ยแล้วเรามองไปแล้วแบบเป็นดวงจันทร์ลอยอู้สวยงามมากมันดูแบบมันดูฟ้ามันดูเคลียร์ๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ย
5: ใครที่ชอบดูทําช่วงธรรมชาติเน
6: า
5: ะ
6: เออแล้วพระจันทร์โอ้ขึ้นมาพอดีไง
5: งามอะไรอย่างเง
6: ี้
5: ย
6: เออเห็น
5: แต่คราวนี้มันจะแบบว่าไปไกลหน่อยถูกป่ะอาจจะดวงเล็กนิดนึงแต่เห็นชัด
6: ก็น่าจะเห็นชัดแหละแต่อยู่ที่ตาเราด้วยล่ะเราแบบไหวเปล่า
5: เสียแว่น
6: ตาเราพร่าๆอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยชัด
5: เอาแว่นช่วยหน่อย
6: มีช่วยนิดนึงนะคะลองดูมันก็เป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์เนาะเดี๋ยวนี้มันก็มีแบบโลกโซเชียลให้เราได้ติดตามกันนะคะว่ามันมีปรากฏการณ์แต่ละอันสวยงามขนาดไหนหรือว่าจะลองเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้นะทางเพจ Facebook นาริชสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะคะส่งท้ายกันนะก็มาเตือนกันอยู่ทุกวันเลยนะคะคนที่ใช้บริการ MRT น้องๆ นักเรียนที่ใช้บริการ MRT สายสีน้ำเงินหรือสายสีม่วงนะคะตั้งแต่1มิถุนายน69นี้เป็นต้นไปเนี่ยบัตรนักเรียน MRT แบบเดิม
5: ไม่ใช้แล้ว
6: ใช้งานไม่ได้แล้วนะคุณพ่อคุณแม่นะคะก็อย่าลืมพาน้องๆไปเปลี่ยนบัตรใหม่กันด้วยนะคะเปลี่ยนบัตรง่ายๆฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแวะไปได้เลยค่ะที่ห้องออกบัตรโดยสาร MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงทุกสถานีเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้สามารถเปลี่ยนบัตรล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้เลยคือไม่ต้องรอแบบไปถึงนั้นก็ค่อยไปเปลี่ยนก็ตอนนี้ก็ไปเปลี่ยนได
5: ้
6: นะคะแล้วเดี๋ยวพอไปใช้งานปุ๊บ1มิถุนายนเป็นต้นไป
5: ไม่ต้องไปเงื้อกัน
6: อยู่ข้างหน้า ไรเงี้ยเสียเวลา
5: แล้วก็ฝากบอกต่อๆกันด้วยเนาะเพราะว่าบางคนอาจจะแบบยังไม่รู้ข่าว
6: ใช
5: ่แล้วเดี๋ยวไปเงื้อๆงานวันที่หนึ่ง
6: เราเนี่ยแหละ
5: อะไรเหรอคืออะไรทำไมใช่ไม่ได้
6: ทำไมฉันไม่รู้เรื่องเลย
5: อะไรอย่างเง
6: ี้
5: ย
6: ไม่ได้นะต้องไปเปลี่ยนขา
5: ครับ
4: โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
7: ประเทศ

0: ดยทิปเลดี้ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยะประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง
1: มีข้อความนึงส่งมาบอกพี่เป้วันนี้ขอเพลงหน่อยครับอยากฟังเพลงที่ขึ้นมามากเลยครับกำลังฮิตอยู่ในกระแสชื่อเพลงว่ารักเท่าไหร่ก็ยังไม่พอของลูกปัดผมก็เลยถามสุนินาถว่าแกกระแสเพลงนี้คืออะไรสุนิราชเล่าเป็นฉากๆเลยเมื่อกี้เดี๋ยวขอเป็นนั่งฟังต่อแป๊บนึงนะอุ้ยอยู่ๆก็มีกระแสเรื่องนี้ไปไม่รู้เรื่องเนี่ยแล้วคุณฟังรู้เปล่า

ช่วงนี้ก็เข้าฤดูฝนแล้วนะคุณผู้ฟังในบางพื้นที่นี่ฝนก็ตกหนักมากนะฮะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาแต่เช้านี้กรุงเทพฟ้าเปิดนะฮะคุณผู้ฟัง

น่ารักมากครับข้อความนี้ส่งมาจากปัตตานีนะฮะเขาบอกว่าปัตตานีอย่างเปิดเลยพี่เป้ไม่มีปิดเลยคาฟ้าเนี่ยฮะจะแห้งเหมือนปลาแดดเดียวแล้วค่ะฝนไม่ลงสักเม็ดเลยเหรอปัตตานีอุตรดิตถ์ฝนตกตั้งแต่เช้ามืดเหมือนกันตอนนี้ท้องฟ้าแจ่มใสมากค่ะแบบเดียวกัน

รมอุตุนิยมวิทยาออกมาประกาศเตือนแล้วนะฮะว่าวันนี้ฮะคุณผู้ฟังวันนี้นะครับไปจนถึงวันที่1มิถุนายนนะครับ28 29 30 31แล้วก็1นะครับนี่ฮะไทยจะเจอมรสุมแรงนะครับฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับโดยเฉพาะภาคใต้กับภาคตะวันออกฝนจะเริ่มถล่มก่อนเพื่อนนี่เขาบอกงี้นะฮะส่วนภาคเหนืออีสานภาคกลางฝนจะเริ่มตกหนักช่วงวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเตรียมตัวครับพวกเราเขาใช้คำว่าตกหนักถึงหนักมากนะฮะคุณผู้ฟังที่ตกหนักเราไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่กลัวเรื่องน้ำท่วมแค่นั้นแหละฮะคุณผู้ฟังนะขอให้หนักแล้วน้ำระบายได้ทัน

ขอบคุณมากด้วยครับระยองพัทลุงนะฮะเชียงใหม่เชียงรายส่งข้อความมาทักทายกันนะฮะโอ้โหนะก็เราก็อยู่ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้เนาะนะฮะกับเอทามฟังฟินนะนี่กับ Green Wave Everywhere นั่นเองนะครับวันนี้นะครับเล่นที่เผลอดีกว่ากับสิทธิ์น้ำมัน 1,000 บาทนะครับวันนี้เล่นง่ายๆเลยนะฮะใครเกิดวันที่28บ้างใครเกิดวันที่28บ้างเดือนไหนก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดวันที่28นะฮะซึ่งวันนี้ก็คือวันที่28ด้วยเนาะนะฮะรายงานตัวมาครับนะฮะว่าเกิดวันที่28เดือนอะไรปีอะไรถ้าอยากบอกก็บอกไม่บอกก็ไม่เป็นไรเพียงแต่ว่าหมายเลขโทรศัพท์ต้องมีเกิดวันนี้แล้วก็ส่งข้อความมากันนะครับเดี๋ยวจะแรนดอมหาผู้โชคดีแจกสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทครับมาลุ้นกันว่าวันนี้จะเป็นวาสนาของผู้ใด

บางคนก็บอกว่าโอ้ยสักทีนะพี่เป้เนาะสักทีนะคะรอให้เล่นทีเผลอวันที่28นี่มันนานมากแล้วค่ะวันนี้สักทีนะคะ เดี๋ยวไปลุ้นกันนะ ตัวเลข28มาแล้วแต่วาสนาจะใช่คุณหรือเปล่าล่ะเนี่ย

0: 28นะฮะตัวเลขนำโชควันนี้นะครับใครที่เกิดวันที่28เดือนไหนก็แล้วแต่ส่งข้อความทิ้งไว้นะครับ
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: เวลาเล่นกับน้องหมานะครับชอบแบบไปกอดไปคุกคีเขาอะจนเขาเลียหน้าเลียปากมันมีโอกาสจะติดเชื้อจากน้องๆไหมอะครับหมอ
2: มีสิทธิ์ค่ะพี่เฟียสเพราะในน้ำลายและขนของน้องๆจะมีเชื้อกลุ่มซูโนซิสหรือโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนแฝงได้อยู่นะคะและเชื้อที่น่ากลัวคือเชื้อแคปโนไซโตฟาก้าในน้ำลายค่ะซึ่งถ้าสัมผัสกับแผลหรือเยื่อบุอ่อนๆบนหน้าของเราแล้วเราภูมิตกพอดีอาจทำให้ติดเชื้อรุนแรงได้อ
3: ย่างนี้พี่ต้องเลิกกอดเลิกหอมน้องไปเลยป่าวะ
2: ไม่ต้องถึงขนาดนั้นค่ะแต่ต้องมีวินัยล้างมือล้างหน้าให้สะอาดทุกครั้งหลังเล่นค่ะและที่สำคัญที่สุดคือต้องพาน้องไปถ่ายพยาธิฉีดวัคซีนตามกำหนดทุกปี
4: เพื่อนเป็นหมอ
1: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณโดยทิปเลดี้ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง
5: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
6: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าตาของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
7: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า02434111

แต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว

0: พี่เป็นคนดูแลตัวเองดีมากๆงูสวัดมันมาแบบไม่ทันให้พี่ได้ตั้งตัวเลยเจ็บเหมือนถูกไฟฟ้าเป็นร้อยโวลต์ช็อตถ้าพี่รู้จักวัคซีนเร็วกว่านี้โรคนี้มันคงไม่เกิดขึ้นกับตัวพี
1: ่งูสวัดวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
2: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด

0: พื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank ช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัท LV Pharmaceutical ประเทศไทยจำกัดโทร024607717
1: โดย Tip Lady ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง

0: อีกหนึ่งเพลงนะครับจากวงนั่งเล่นที่หลายคนชอบนะครับเมื่อไหร่ใจเธอจะซึ้งถึงใจคุณรอเนาะเพลงนี้นะครับเอาละวันนี้เล่นทีเผลอนะครับเลข28ให้โชคนะฮะเป็นโอกาสของใครเนาะมาลุ้นกันอึ๊บสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้ยน้ำเสียงแฮปปี้มีความสุข
1: ปกติก็คิดว่าเลขนี้ให้โชคแต่ไม่คิดว่าวันนี้จะได้ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ยวันนี้ได้แล้วค่ะ28เกิดวันที่28เดือนพฤศจิกาเนาะโอ้อีกหลายเดือนแฮปปี้เบิร์ธเดย์ล่วงหน้าไปก่อนได้ไหม
1: ใช่ได้เลยค่ะพอดีลูกสาวก็เกิด28ด้วยค่ะ
0: โอ้โหทำไมเรามันเป๊ะขนาดนี้มันบังเอิญหรือว่าตั้งใจ
1: บังเอิญด้วยค่ะแล้วก็ตั้งใจนิดนึงตั้งใจ
0: 50% โอ้ตัวเลขนี้ก็เลยนำโชคเนาะวันนี้เนาะ25นะครับก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับอีกหลายๆเดือนที่จะได้ถึงวันคล้ายวันเกิดเนาะนะครับ
1: ค่ะ
0: 1เพลงที่เลือกไว้คือเพลง
1: ลืมชื่ออีกแล้ว
0: เพลงของใครอ่ะ
1: เพลงบิวกินค่ะ
0: อ๋อชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอป่ะ
1: ใช่ๆ
0: โอเคได
1: ้ซัมอินโทร
0: เดี๋ยวเปิดเพลงนี้ฟังนะฮะขอมีความสุขนะครับวันนี้นะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ยินดีมากครับกับสิทธิ์ธนบัตร 1,000 บาทได้ไปเรียบร้อยแล้วเห็นไหมเล่นทีเผลอง่ายๆหลายคนก็มีการส่งข้อความมาแบบคิดแค้นนะพี่เป้ทีวันที่5ทำไมไม่เล่นแล้วเมื่อวานทำไมไม่เล่นล่ะพี่ก็มาเล่นทีเผลอไงก็มามั่งไม่มามั่งแวบไปแวบมาอะไรเงี้ยโอ้นะฮะเอาหน้าถ้ามันเป็นวันของเรามันจะใช่เนาะคุณผู้ฟังเนาะขอบคุณทิปเลดี้ประกันรถชั้น1โดยทิพยประกันภัยนะครับน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดขอบคุณทุกๆข้อความด้วยนะครับพรุ่งนี้สู้ใหม่ว่ากันใหม่

0: มีข้อความสปอยมาขอบคุณมากไม่เรียกว่าสปอยมั้งเป็นข้อความทำให้ผมใจฟูอ่ะชอบตัวเองตอนฟังพี่เป้ด้วยนะคะอารมณ์ดีเลยล่ะค่ะพี่เป้ขอบคุณสำหรับ Energy Feel Good ในทุกๆเช้านะคะอย่างเงี้ยขอบคุณมากเช่นกันครับ
1: โดย Tip Lady ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถังบินการบินไทยสู่อัมสเตอร์ดัมคุ้มทุกการเดินทาง
0: สายท่องเที่ยวนะฮะฟังให้ดีเลยนะฮะคุณผู้ฟังนะครับเพื่อให้ทุกการเดินทางของคุณผู้ฟังเนี่ยนะครับสะดวกยิ่งขึ้นในทุกขั้นตอนการบินไทยมอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางสู่กรุงอัมสเตอร์ดัมอันนี้พี่เป้ปักหมุดไว้แล้วต้องไปแน่นอนเลยอยากไปมากนะฮะที่อัมสเตอร์ดัมนะครับคือภายในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับรับส่วนลดทันที400บาทนะครับสำหรับการเรียกรถไปสนามบินผ่านแอปพลิเคชันของ Grab ไม่ว่าจะออกจากบ้านออกจากที่ทำงานนะฮะก็เดินทางได้ง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับและนี่หลายและเลยเตรียมพบกันในงานรักคุณเท่าฟ้าครับวันที่4ถึงวันที่7มิถุนายนนี้นะครับที่ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ไปฮะไปแน่ๆเป้ไปแน่ๆเลยเพราะว่าอะไรเพราะเราจะไปเจอกับข้อเสนอสุดพิเศษที่การบินไทยตั้งใจเตรียมมามอบให้กับพวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบัตรโดยสารแล้วก็แพ็กเกจทัวร์ราคาพิเศษนะสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกของ Royal Orchid Plus นะครับอาหารแล้วก็ของที่ระลึกมากมายพร้อมกับร่วมสนุกกับกิจกรรมภายในงานด้วยนะครับย้ำอีกครั้งนะครับงานนี้รักคุณเท่าฟ้าวันที่4วันที่5วันที่6วันที่7นะฮะในเดือนมิถุนายนนี้นะครับที่ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ครับ
1: การบินไทยพร้อมมอบประสบการณ์การเดินทางที่พิเศษยิ่งขึ้นกว่าเดิมการบินไทยรักคุณเท่าฟ้า
2: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำ

0: เมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
1: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
2: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเรียกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

0: ลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
5: เขาตังเขาตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
6: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
5: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
6: ใช่แถมเป็นโฮลิสติกเฟรชมีทที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
5: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
7: พอรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
5: มัมช้อยมัมเลือก
6: เมียวเลิฟ

0: Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: บ้านและสวนแฟร์เขาว่างานนี้ขายแล้วรวยบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคเปิดจองบูธแล้วโซนเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านวัสดุก่อสร้างและรับสร้างบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์ต้นไม้ของแต่งสวนเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องครัวอาหารเครื่องดื่มสินค้าสุขภาพวันที่20ถึง28มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีจองบูธ0901978310
2: ไฟไม่ใช่แค่ไว้ชาร์จแต่คือสิ่งที่ช่วยสตาร์ทพลังใจไฟจากปลั๊กช่วยผลักพลังแห่งความฝันไฟจากใจสู่ความใส่ใจที่เราให้คุณ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งต่อพลังงานไฟฟ้าพร้อมพลังใจบริการทันสมัยใส่ใจคุณภาพพัฒนาต่อไม่หยุดเพื่อพลังสะอาดที่ยั่งยืนเราดูแลครบทุกแรงไฟ PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

0: ช่วงนี้คุณมีเคราะห์หนี้เสียรุมเราแต่กำลังจะมีข่าวดีในไม่ช้าเพราะคุณมีเกณฑ์ปิดหนี้เสีย
1: ไม่ต้องเช็คดวงแค่เช็คสิทธิ์ชีวิตก็เปลี่ยนกับโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้เช็คสิทธิ์ที่เว็บไซต์แบงก์ชาติเช็คปุ๊บก็จัดการหนี้ได้เลยเลือกจ่ายปิดจบลดเงินต้นสูงสุด 50% หรือผ่อนยาว3ปีไม่มีดอกเบี้ยปิดหนี้เสียเคลียร์ประวัติแล้วเริ่มต้นใหม่ไปด้วยกัน

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
1: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
2: เฮ้ยพัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: เดี๋ยว
4: คุณมีกินหืนไหม
3: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเขียวมันเต็มไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
2: เขียวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิพย
1: ์ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
6: ให้ช้อ

ขาวปิดสนิทสีติดนานนานนานนานนานนานถึง42สระรู้ว่าย้อมบ่อยไม่ต้องกังวลแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดสระช่วยปิดผมขาวยังอ่อนโยนเช็ดด้วยน้ำยาเช็ดสีผมจบปัญหาสีติดผิวสะดวกง่ายบำรุง2เท่าด้วยสารสกัดธรรมชาติช่วยผมดูนุ่มผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีแชมพูปิดผมขาวโล

0: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
1: ๆ What makes a thinking school student unique?
2: We ask questions and think why.
3: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
4: That's how we learn to think for ourselves.
0: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: ดย Happy Made Tempeh สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกยางดันหลอบบูเลสปอนทีจี
1: หน้าเราไปจูงตูบกันไหม
2: ฮะ
1: จูงตูบ
2: จูงตูบ
1: ใช่
2: จูงที่ไหนอ่ะ
1: ที่ไหนก็ได้ที่เขาให้เราจูง
2: ใคร
1: รับจ้างรับจ้าง
2: ค่าจ้างโอเคป่ะ
1: 200,000 ต่อเดือน
2: 200,000 ดอลลาร์
1: โอ้โหดอลลาร์เลยแค่200,000 บาทก็โหดแล้วมั้ย
2: โอ้
1: นี่ที่อเมริก
2: า
1: เขาบอกว่าวิศวกรรายหนึ่งไม่สนใจละวิศวะฉันไปจูงตูบดีกว่า
2: คือรายได้มันแบบยั่วยวนมาก
1: เดือนละ200,000นะแก
2: เออแต่ว่ามันก็ต้องไม่ใช่อยู่ดีๆก็จะไปเอะอะจูงได้นะเพราะก็ใช่ว่าทุกคนก็จะชอบตูบไง
1: แต่เรามีสกิลในการจูงนะ
2: เอออย่างเงี้ยเพราะว่าคนที่เขาแบบว่าแฮปปี้เขารับ
1: รับรองว่าสายไม่รัดคอฉันมีสกิลอยู่
2: ถ้าฉันเป็นเจ้าของตูบอ่ะฉันสัมภาษณ์เธออยู่ฉันพักผ่อน
1: ชะงักเลยเหร
2: อฉันมีความชะงักเบาๆสายไม่รัดคอ
1: ฉัน
2: ไม่เป็นไรจ้ะฉันจูงเองก่อนได
1: ้บ้าเหรอ
2: เธอกลับไปทำวิศวะต่อจ้ะ
1: ฉันรูปหัวมันเป็น
2: เธอก็ต้องรูปได้แหละถึงขั้นจะไปจูงเขาแล้วเนี่ย
1: แต่เราก็เป็นอาชีพที่ดีจังเลยเน
2: า
1: ะ
2: มันก็เป็นอีกเดี๋ยวนี้มันมีหลากหลายอาชีพที่เกิดใหม่เยอะๆเหมือนกันแล้วก็ทำรายได้ที่ดีแล้วก็สามารถทำได้ยาวนานด้วยเออหรืออาจจะทำเป็นอาชีพที่2 3อะไรอย่างงี้ก็ได
1: ้ครับ
2: นะคะก็แล้วแต่จะเลือก
1: น่ารัก
2: เออนะคะ
1: เนี่ยดูภาพเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยภาพเห็นไหมเขาพาไปจูงเล่นเดินเที่ยวเล่นนู่นนี่นั่นนี่เงี้ย
2: คุณก็ต้องมีใจรักเขา
1: แล้วเราก็คุณอยู่กับสุนัขมันหิวใจเรานะ
2: ใช่ไหมล่ะ
1: ดีๆอ่ะรับจ้างจูงเธอก็ได้นะ
2: ไม่มีปัญหาเลยจ้
1: าเดือนละ300,000
2: ฉันไม่ดื้อ
1: แต่ต้องจ่ายตังค์ล่วงหน้าด้วยนะกลัว
2: ไม่เป็นไรงั้นฉันเดินเองได้ละกัน
1: คุณผู้ฟังบอกว่า
2: บอกว่าอะไร
1: เมื่อกี้บอกว่าอะไรนะรับจ้างจูงตูบใช่ไหม
2: จูงตูบ
1: น้องเขาฟังบอกว่านึกว่าจะชวนจูบจูงไม่ใช่จูบ
2: เนี่ยไม่ทำอะไรที่แบบมันน่าขนลุกแบบนั้นนะ
1: คุณผู้ฟังก
2: ็ติดตามกันหน่อยนะคะช่วงหลังๆมานี้เราได้ยินว่ามีบริษัทขนาดใหญ่ทั่วโลกหลายๆบริษัทนะคะต่างก็ทยอยเอา AI มาใช้แทนงานบางตำแหน่งใช่ไหมถ้ากังวลมาก
1: ลัว
2: กลัวเลยเหรอใช้คำว่ากลัวเลยเหรอ
1: ไม่ชอบ AI
2: แล้ว AI เขาชอบเธอปะล่ะเราถามเลยเราต้องถามกลับด้วยนะ
1: เป็นที่ทราบ
2: แต่เท่าที่ดูอ่ะเขาไม่น่าจะปราบเพื่อนมนุษย์สักเท่าไหร่หรอก
1: ใช่ไหม
2: คุณแซมเอามานะคะเป็น CEO ของบริษัท OpenAI ผู้พัฒนาแชทบอทยอดนิยมเราได้ยินกันอยู่แล้ว ChatGPT เขาให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเขาบอกว่าการพัฒนาและการใช้งาน AI ที่มันขยายตัวอย่างรวดเร็วอ่ะมันไม่น่าจะนำพาไปสู่หายนะด้านการจ้างงานตามที่หลายๆฝ่ายกังวลนะคือเขาบอกว่าช่วงแรกอ่ะเขาเองก็เคยกังวลว่าเฮ้ยAI มันจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อตลาดแรงงานทั่วโลกคือเขายอมรับว่าทีมผู้บริหาร OpenAI คาดการด้านเทคโนโลยีได้ค่อนข้างถูกต้องนับตั้งแต่เปิดตัว ChatGPT นะคะแต่ว่าประเมินผลกระทบด้านสังคมและเศรษฐกิจคาดเคลื่อนไปพอสมควรนะคะคือเขาย้ำว่าการออกมาเตือนถึงความเสี่ยงในเวลานั้นน่ะเป็นเพราะมองว่ามันเป็นประเด็นที่ควรจะถูกพูดถึงอย่างจริงจังและยังอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตคือคุณอัลแมนเขายกตัวอย่างประสบการณ์ส่วนตัวของเขาเองนะคะเขาบอกว่าเขาเคยลองให้ AI เนี่ยไปตอบเมลแทนตัวเอง
1: ครับ
2: แต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเขาก็ต้องกลับมาตอบในบางข้อความด้วยตัวเองคือเพราะเขาตระหนักว่าผู้คนเนี่ยยังให้ความสำคัญกับการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน
1: จริงผมก็ชอบแบบนั้น
2: ซึ่งทำให้เขาเชื่อว่าองค์ประกอบความเป็นมนุษย์ในการทำงานเนี่ยมันยังคงเป็นสิ่งที่ AI ทดแทนไม่ได้หรอกเขามองอย่างนั้นนะ
1: คุณผู้ฟังส่งมาบอกว่าที่ผมบอกว่าไม่ชอบ AI ใช่ป่ะ
2: อ้
1: าวพี่เป้ไม่ชอบคุณแพรเพรินเหรอ
2: โธ
1: ่ AI อ่านข่าวของเรา
2: เธอไม่ใช่ AI คนเรายังต้องมีนะเราต้องมีเขา
1: ต้องมี
2: เพราะไม่งั้นเธอไม่มีเขาฉันเดือดร้อน
1: ไม่งั้นเธอไปไหนไม่ได้
2: ใช่ฉันเดือดร้อนนะเลยนะคะอ่ะก็มันก็เราก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีในบางหลายๆสายงานนะคะที่เขาก็เอามาใช้งานจริงๆนะคะ
1: แล้วก็ใช้เยอะด้วย
2: ใช้เยอะด้วยนะคะแต่ว่ามันก็ต้องดูหลายอย่างเหมือนกันเนาะที่เป็นองค์ประกอบอะไรเงี้ยเรื่องของผู้ประกอบการเองด้วยในต้นทุนนู่นนี่นั่นต่างๆนานามันก็มีส่วนทั้งนั้นเลยอ่ะ
1: ไม่ชอบ
2: ไม่ชอบ AI
1: ไม่ชอบแก
2: เธอไม่ใช่คนแรกปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังหน้าฝนแล้วแบบไม่ไหวเลยอ่ะสักผ้า
1: เนี่ยเดี๋ยวมาหนักด้วยนะ
2: ใช่ไหมเขาเตือนนะใครมีปัญหาเรื่องการซักผ้าแนะนำนะคุณผู้ฟัง
1: ยังไง
2: ซักอบจบทีเดียวแค่มาที่Wash Express
1: โอ้โหสะดวกมากเนาะ
2: Wash Express หรือร้านซักผ้าพี่วัวค่ะจะช่วยทั้งซักและอบให้ผ้าของคุณหอมนุ่มฟูนะคะสะอาดมั่นใจไปรอข้างหน้า เดี๋ยวเอาย่าไปให้กิน
1: ก็พี่วัวไง
2: อย่าเพิ่งมากวนลูกค้ามา สะอาดมั่นใจพร้อมใส่ใน50นาทีเถอะมีมากกว่า600สาขาทั่วประเทศนะคะค้นหาสาขาใกล้บ้านได้ง่ายๆเลยผ่านแอปWash Express นะคะสะกดง่ายๆ WASHXPRESS Wash Express มั่นใจความสะอาดนะคะด้วยบริการล้างถังฟรีก่อนซักทุกถังก็ช่วยฆ่าเชื้อโรคลดความกังวลเมื่อต้องไปซักต่อจากคนอื่นนะคะซักอบไวทั้งเสื้อผ้าท็อปเปอร์ผ้านวมหรือบางทีคนเอาตุ๊กตาตัวใหญ่มาซักอะไรเงี้ยก็ได้นะผ้าเยอะใหญ่แค่ไหนก็ซักสะอาดนะคะอบแห้งง่ายด้วยเครื่องระดับอุตสาหกรรมแบรนด์ชั้นนำจากอเมริกานะคะแล้วไม่ต้องห่วงนะเขามีที่จอดรถกว้างเข้าออกสะดวกนะคะเพราะฉะนั้นชวนคุณผู้ฟังมาลองซักทีเถอะนะคะที่ Wash Express ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมให้คุณออกไปใช้ชีวิตค่ะไป
1: ผมชอบไปซักผ้าเรียบไปตรงเลย
2: ไป
1: ไล่เก่งจังเลย Green
0: News โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happyเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันลอปบูเลสปอนทีดีเจเพลย์ลิสต์55 minutes ดีเจเป้
1: คุณผู้ฟังครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ครับตอนนี้9โมง9นาทีเนาะช่วงนี้นะครับมีหลายพื้นที่นะครับที่เขาก็เปิดลานนะครับโล่งๆนะครับให้ไปเต้นแอโรบิกกันอย่างนี้นะครับงั้นวันนี้ทีมเพลงของเราจะชวนให้คุณผู้ฟังเนี่ยช่วยเลือกเพลงเต้นแอโรบิกกันดีกว่าอยากได้เพลงไหนเต้นแอโรบิกมาพี่เป้จะเริ่มจากนี้ก่อนคือผมไปแอบๆมองมาแล้วส่วนใหญ่เขาจะเปิดเพลงแบบทีป๊อปใช่ปะนี่เริ่มจาก 4if เลยละกันนะฮะค่อยๆไปดีไหมมาชั่วโมงนี้เราเต้นแอโรบิกด้วยกันนะคุณผู้ฟังใครที่นั่งเต้นก็นั่งได้ใครที่ยืนได้ก็ยืนกันมาไป

เออเป็นเพลงที่จังหวะเหมาะกับการเต้นแอโรบิกมากๆเนาะกำลังพอดีมากเพลงนี้เลิกกักแล้วรักก่อนนะฮะข้อความนี้บอกว่าติดไฟแดงอยู่พี่เราควรเต้นในรถหรือว่าเราควรจะออกไปยืนเต้นกลางสี่แยกดีเอาในรถก็พอครับพี่น้องเดี๋ยวคนอื่นเขาจะตกใจหมดเพลงนี้ก็จังหวะกำลังพอดีเลยนะฮะกับการเต้นแอโรบิกฮะเพอร์พีซครับเพอร์พีซ

ระวอมกันมา2เพลงแล้วเนาะเดี๋ยวค่อยๆขยับเบียดกันนะฮะพอดีเจอข้อความนี้บอกว่าเรียกพี่เป้ว่าน้องเป้แหมชอบตรงนี้แหละน้องเป้ นานๆมีคนเรียกดีลูกชายขอจังหวะหัวใจให้หน่อยอะครับกำลังเดินทางไปพัทยาด้วยจัดไปจ้าอ่ะเต้นไปฮะเต้นไปกับคุณพ่อไป

ข้อความนี้บอกว่าขยับขาที่โต๊ะทำงานแล้วมันไม่มันครับพี่เป้ตอนนี้ลุกขึ้นมาชวนเพื่อนเต้นแล้วค่ะอุ้ยจริงเหรอเราควรเริ่มต้นเช้าด้วยความสนุกและสดใสครับพี่เป้อะจัดไปสิครับได้สุขภาพที่ดีด้วยงั้นเพิ่มจังหวะขึ้นอีกนิดนึงนะอึ๊บมาเต้นท่านี้กันดีกว่าถ้าปั้นคุกกี้คุกกี้เสียงทายมาเพลงนี้สดใสดีด้วย

มีคนเสนอแนะมาว่าพี่เป้คะวันพฤหัสเนี่ยขอเสนอเป็นธีมนี้เลยได้ไหมคะวันพฤหัสนัดมาแอโรบิกเราจะได้มาเต้นด้วยกันโอ้เอา2วันเลยเหรอวันศุกร์สุดกับแป้แล้ววันพฤหัสนี้เต้นแอโรบิกอยู่เหรอแม่แต่ตอนนี้กำลังฮิตจริงๆเนาะการเต้นแอโรบิกเนี่ยฮะก็สวนลุมนี่ก็เป็นโอ้โหลานหลักเลยนะสวนเบนก็มีนะสวนสันติภาพก็มีนะสวนรถไฟเขาก็นัดเต้นกันอยู่นะก็ใกล้พื้นที่ตรงไหนก็เต้นกันได้จังหวัดไกลๆมีมั้งไหมอะตอนเนี้ยมีไหมอยากรู้ใครมีประสบการณ์ไปเต้นตรงนู้นตรงนี้ตรงไหนส่งบอกกันบ้างก็ดีนะฮะจังหวัดไกลๆเพลงนี้คุณผู้ฟังช่วยเลือกมานะฮะบอกว่าเพลงนี้ของนาวินต้าเต้นสนุกมากค่ะพี่เป้หนูเปิดเต้นที่บ้านบ่อยมากค่ะ

เห็นด้วยกับข้อความเมื่อกี้แล้วเนาะเพลงนี้เต้นมันจริงแขนขามันดูสนิทกันดี มันไปด้วยกันได้ดีเหลือเกินนะฮะก่อลอยที่ศรีราชาก็มีค่ะหัวหินน่าเป็นลานหน้าห้างค่ะพี่แป้งคะเซ็นทรัลนครปฐมเขาก็จัดนะคะเซ็นทรัลโคราชก็มีค่ะเห็นไหมโอ้แสดงว่าหลายพื้นที่ดีจังเลยพี่แป้งซีคอนบางแคก็มีนะวันนี้เป็นธีมสีแดงด้วยเขาบอกจริงเหรอคอมนัดธีมเสื้อผ้าด้วยเหรอเลิศอ่ะแล้วเพลงเขาเลิศด้วยไหมถ้าเกิดเป็นธีมสีแดงเนาะมีพันผ้าผิวๆหน่อยแล้วเต้นเพลงนี้นะโอ้ยเลิศเลย

ียงใหม่ขอส่งมั่งเชียงใหม่ขอส่งสวนสนามรถไฟเข้าประกวดครับคนเยอะมากครับที่นี่นี่เอาสิถึงจำนวนคนมาด้วยเฮ้ยเปิดหลายพื้นที่เหมือนกันเนาะกรีนเวฟน่าจัดไหมพวกเราถ้าเกิดว่ากรีนเวฟจัดอะจะมาเต้นด้วยกันไหมให้พี่อั๋นนำเต้น พี่อ้อยด้วยได้ไหม

มอเกษตรบอกว่ามอเกษตรบางเขนนะคะวันศุกร์ลานดาวค่ะหลังหอประชุมใหญ่เต้น2รอบค่ะพี่เป้คะโอ้โหเฮ้ยมีหลายพื้นที่จริงด้วยอ่ะงั้นเราเปิดลานหน้าตึกกัมมี่ดีไหมแล้วก็ไปเต้นด้วยกันดีไหมคุณผู้ฟังชาวกรีนเวฟพร้อมเต้นกับพี่เป้เปล่ามีคนบอกว่าพี่เป้ไปจัดราชมังเลยดีกว่าถ้ากรีนเวฟจะจัดเต้นโอลิมปิกเนี่ยโอ้ยเอาจริงเดี๋ยวไปเสนอซินดีกว่าซินพี่แต้มฟังเปล่าจัดกิจกรรมเต้นโอลิมปิกกันไหมเป้พร้อมเต้นนะเอาสัก3 ชั่วโมงเอาแบบนันสต็อปไปเลย

ีคนบอกว่าให้นาดกับปุ้มมาเต้นด้วยสิพี่เป้ปุ้มเขาเคยไปมาแล้วทีนึงเขาไม่ไหวเขาพูดเลยเขาบอกว่าแขนกับขาไม่สนิทกันจริงๆพี่เป้เต้นสู้คนป้าข้างๆไม่ได้เขาพูดอย่างนี้เอ็นดู

มีคนบอกว่าพี่เป้ทำไมพี่เป้ไม่เสนอตัวเองเป็นคนนำเต้นถ้าพี่เป้นำเต้นท่ามันจะยากอะนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลัวเต้นตามไม่ได้อีกคนหนึ่งนะน่าเอามานำเต้นนะดีเจพุทธนะพุทธนี่เป็นคนค่อมจังหวะนะ พวกเราจะเต้นมันมาก ถ้าพุทธนำเต้นนี่

จริงๆเรามีบุคลากรที่ดีมากๆอีกคนหนึ่งนะฮะ DJ PU ของเราอาชีพหลักเขาก็คือเปิดเพลงอยู่แล้วใช่ไหมเปิดเพลงแดนซ์เนี่ยเราเก็บตังค์คนละบาทได้ไหมเอาเป็นค่าจ้างให้PUมาเปิดเองขอคนละบาทอะไรเงี้ยแล้วก็รวบรวมได้เท่าไหร่อะเป็นค่าจ้างให้PUมาเปิดมีคนบอกว่าหนูให้20บาทเลยพี่จ้าจ้าจ้าจ้าเพลงนี้ทุกคนบอกว่าไม่ว่าจะเป็นลานไหนก็แล้วแต่นะฮะจะต้องมีเพลงนี้ในการเต้นแอโรบิกเห็นด้วยไหมเป็นเพลงฮิตประจำลานแอโรบิกเขาว่าอย่างนี้เพลงของพี่ตินาฮะพูดอีกทีถ้ากรีเว็บจัดจริงอะแล้วเอาพี่ตินามานำเต้นด้วยก็เพอร์เฟกต์เลยนะเนี่ย

0: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านมิสเตอร์ DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

ข้อความนี้เขาบอกว่าที่ทำงานก็จัดครับว่าพี่เป้เมื่อวานเขาจัดเป็นครั้งแรกเพื่อนๆพนักงานมารวมตัวกัน200กว่าชีวิตเต้นแอโรบิกด้วยกันสนุกมากม่วนจอยสุดๆโอ้ยไม่อยากจะนึกภาพเลยสนุกมันแน่นอนเนาะ200กว่าชีวิตอยู่ด้วยกัน

0: มีหลายคนส่งมาถามพี่เป้วันนี้วันศุกร์สนุกกับเป้หรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่วันนี้เป็นธีมแบบพฤหัสนัดมาแอโรบิกเนี่ยส่วนพรุ่งนี้วันศุกร์สนุกกับเป้ยังมีอยู่ไหมครับพี่เป้คะมีสิโอ้โหเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะสนุกกันอีกแบบนึงนะฮะวันนี้ในช่วงของ Debut Track นะครับมีเพลงม่องเข้าให้ฟังครับปะ
1: โดยแค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณโดยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แผนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
0: เป็นอีกเพลงหนึ่งที่แต่งออกมาได้น่ารักมากนะครับแล้วก็ถ้าดู MV ไปดูให้ก็จะน่ารักเข้าไปใหญ่โจอี้ภูวศิษฐ์กับพันธ์วรการนะฮะมองหุงข้าว

0: Request. โดยมากกว่าการปล่อยกู้ธอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank รู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและ
1: วันนี้วันพฤหัสนะฮะนัดมาแอโรบิกกันเนาะในทีมวันนี้นะครับก็ได้เต้นกันมาหลากหลายสนุกสนานกันไปแล้วนะครับเราจะปิดท้ายด้วยเพลงนี้ครับเพราะว่านะฮะคนที่ร้องเพลงนี้เนี่ยนะครับเขาจะไปร่วมเต้นแอโรบิกนะครับที่ลานแอโรบิกสวนจตุจักรนะครับวันนี้ครับคุณผู้ฟังตอน5โมงเย็นอ่ะใครสนใจนะฮะตามไปเต้นกับหญิงลีได้เลยจ้าวันนี้นะฮะสวนจตุจักรนะฮะจัดตอน5โมงเย็นครับ1ชั่วโมงเต็มๆกับหญิงลีไปกันไปล่ะต้องได้เต้นเพลงนี้ด้วยแน่นอนมันสุดยอด

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: บางจากลดราคาน้ำมันไฮพรีเมียมพลัสลิตรละ5บาท2ถึง31พฤษภาคม69ณปั๊มที่ร่วมรายการผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถกว่า70ปีและจะดูแลตลอดไปสุภาพโอสถ
3: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
4: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
5: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.
4: น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.
5: ดีจริงดีจริง
6: ไปเข้าศูนย์กัน
7: ศูนย
6: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเล็กตาซอยสูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายแต
7: ่อร่อยมาก
6: ดื่มเล็กตาซอยสูตรน้ำตาลทรายศูนย์เปอร์เซ็นต
8: ์อร่อยเกินต้าน

ียนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG

0: ถที่คุณขับบ่งบอกรสนิยมที่ดีแต่ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.จะช่วยยกระดับไปอีกขั้นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความ Exclusive ที่มีเพียงหนึ่งเดียวสะท้อนความมีระดับที่เหนือกว่าด้วยทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.ให้เลขสวยของคุณสะท้อนตัวตนอันโดดเด่นสัมผัสความภาคภูมิใจที่หาจากที่ไหนไม่ได้ประมูลออนไลน์ได้ที่ www.ทะเบียนรถ.com กปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: รถติดคุณก็ใส่ใจตัวเองได้นะครับลองเอามือกำพวงมาลัยแน่นๆบีบแล้วคลายสัก10ครั้งเพื่อให้เลือดลมได้สูบฉีดปล่อยวางทำใจสบายๆหายใจลึกๆแล้วผ่อนคลายอย่าลืมใส่ใจตัวเองเพื่อจะได้อยู่กับคนที่คุณรักไปนานๆกรุงเทพประกันชีวิตใส่ใจให้ชีวิตดี

0: พฤษภาคมนี้ส่งคลับทอล์กมาเติมไฟรับอินสปายจากไอคอนิกทุกวงการ
1: Club Inspire Day Club Inspire Day
2: Club Inspire Day
0: ปอนกฤษดา CEO Beyond Cloud กับภารกิจปั้นเพชรเม็ดงามดังพันก่อนชีวิตง่ายขึ้นเพราะเลิกเป็นคนที่โลกต้องการชมพู่ทันสิตาตลกสาวสวยอันดับหนึ่งที่ไม่เคยหยุดพัฒนาและเบสเวอร์ชันของเจนนี่ปานันจากการรักตัวเองพื้นที่ปลอดภัยทอล์กทุกแรงบันดาลใจไปกับผมดีเจอั๋นภูนาถคุณผลิตทุกวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น.ที่ Greenwave 106.5 FM on air ทาง Facebook Greenwave 1065และ YouTube Airtime
2: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรดโฮลิสติกคัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
3: อีโบลาเปล่า
4: หมายถึงว่าวงดนตรี
3: ไม่ใช่โห
4: อ๋อใคร
3: เราละต้องมาอย่างนี้แหละก็ระวังหน่อยละกันช่วงนี้นะฮะมันไม่รู้มันจะมาเบอร์ไหนแล้วเน
4: า
3: ะ
4: เอาเรื่องสุขอนามัยพื้นฐานที่เราเคยทำกันอยู่ปฏิบัติกันมาก็ปฏิบัติกันต่อกินเย็นไม่ค่อยดีมันแน่นเธอ
3: ช้อนรวม
4: ช้อนรวมมีบ้าง
3: ไม่ได้สิ
4: มีบ้างบางครั้ง
3: ช้อนกลางช้อนกลาง
4: เผลอไผล
3: กินร้อนช้อนกลาง
4: ล้างมือให้มันบ่อยๆหน่อย
3: อันนั้นก็ด้วยหนักๆเลย
4: ไม่ใช่ว่าอาบน้ำตอนเช้าล้างทีเดียวแล้วหยุด
3: ระหว่างวันด้วย
4: ไปล้างทีเดียวตอนเย็น
3: ระหว่างวันด้วย
4: นะคะ
3: มือก็ไม่ต้องไปจับหน้ามัน
4: บางทีมันมีเผลอไงเธอมันแบบ
3: แค
4: ะแกะเกาอะไรอย่างเงี้ย
3: ก็ถ้ารู้ตัวก็พยายามหน่อย
4: พยายามนะค
3: ะ
4: ว่าแต่เรื่องนี้เวียนเทียนอย่างไรคะให้ปลอดภัยจาก PM 2.5
3: เวียนขวา
4: เวียนขวากี่รอบ
3: ถูกเรา3รอบสิเวียนเทียนคร
4: ับ สำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครค่ะเขาชวนนะคะคุณสามารถสร้างบุญด้วยการเวียนเทียนต้นไม้แทนการจุดธูปเทียน
3: เพราะว่าควันมันเยอะมากมีผมเคยโดนจิ้มทีนึงอ่ะ
4: โดนเหมือนกัน
3: มามันก็ต้องมีบ้างนะเพราะคนมันเยอะไง
4: เดินคุณพี
3: ่เราก็พนมอย่างงี้ใช่ไหมแล้วคุณพี่เขาก็อาจจะตัวเล็กกว่าเรานิดนึงแล้วเวลาเขาเอี้ยวตัวปุ๊บจ้องจะโดนเนี่ย
4: แทงสวนเลย
3: โอ้โหตรงฝ่ามือเลย
4: นะคะอ่ะก็นี่แหละเขาก็เลยชวนนะคะในช่วงวันวิสาขบูชานะคะก็เวียนเทียนต้นไม้แทนการจุดธูปเทียนนะคะช่วยลดปริมาณขยะเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะคะช่วยสร้างอากาศบริสุทธิ์ด้วยนะคะคนที่สนใจนะคุณผู้ฟังรับกล้าไม้ฟรีได้นะเพื่อไปเวียนเทียนต้นไม
3: ้
4: นะคะคือเขาก็จะมีวัดต่างๆในเขตต่างๆที่เขาเข้าร่วมในกิจกรรมเวียนเทียนต้นไม
3: ้
4: อ่ะอย่างเราอยู่เขตวัฒนาไปวัดธาตุทองไหมวัดธาตุทองเขาจะแจก9โมงถึงเที่ยงแล้วก็บ่าย3โมงนะคะหรือว่าอุ๊ยอยู่เขตบางเขนนะคะวัดพระศรีเลยจ้าน
3: ี่ใกล้ๆ
4: วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหารบางเขนนะคะก็ช่วง9โมงถึงเที่ยงเขาก็จะแจกให้รับกล้าไม้ฟรีนะคะหรือว่าอุ๊ยอยู่นนทบุรีอะค่ะรับได้ไหมคะเขาก็รับได้นะเขามีวัดสวนแก้วที่อำเภอบางใหญ
3: ่
4: หรือว่าถ้าเป็นอำเภอเมืองก็วัดสังฆทานปทุมธานีก็มีเธอวัดปัญญานันทารามอำเภอคลองหลวงอุ๊ยอยู่สมุทรปราการนะคะนี่เลยวัดจากแดงอำเภอพระประแดงยังมีอีกหลากหลายวัดนะลองดูใกล้บ้านละกันนะคะต้นไม้ที่คุณรับไปเวียนเทียนเนี่ยคุณสามารถเอากลับไปปลูกที่บ้านได้แล้วก็สามารถลงทะเบียนแจ้งเกิดให้กับน้องต้นไม้ได้ด้วยนะ
3: โอ้น่ารัก
4: นะคะเพื่อที่เราจะได้บันทึกแล้วก็ติดตามการเจริญเติบโตของเขานะคะได้ที่เว็บไซต์ tree.bangkok.go.th นะคะ
3: ครับ
4: ก็ช่วงวันพระใหญ่เนาะวันวิสาขบูชา30พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะ
3: คุณฝ้ายส่งมาถามว่าเวียนเทียนไม่ได้เวียนซ้ายหรือครับพี่เป้ เวียนขวาครับ มั่นใจมากเพราะเราก็เวียนทีไรก็หวักขวาตลอด
4: ขวา
3: คือช่วงขวาเราเนี่ยจะต้องหันเข้าโบสถ
4: ์
3: เพราะฉะนั้นเวลาเราเดินเนี่ยเราก็จะขวามือเราเนี่ยจะต้องติดโบสถ
4: ์ไม่แน่ใจเลยนะ
3: 100%
4: นานแล้ว
3: เลยผมมั่นใจว่าผมจำได้เวียนต้องเวียนทางเนแล้วก็3รอบ
4: พักหลังฉันเวียนหน้าตลอดเลยฉันต้องไปตรวจสุขภาพแล้ว
3: ตอนนี้ผมเวียนหัวกับคุณแล้วล่ะ
4: เวียนหัวปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังเติมความอร่อยให้กับเจ้าเหมียวของเรานะคะที่เป็นสัตว์กินเนื้อรอแป๊บนึงกำลังทำให้โย นี่ไงอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry แบรนด์อันดับ1จากญี่ปุ่นค่ะอาหารเม็ดที่ผสม Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้คือจุดเด่นของเขาก็คือ Freeze Dry ที่ผสมกับอาหารชิ้นเล็กมากขนาดเม็ดอยู่ที่ 4-6 มิลลิเมตรเท่านั้นคือไซส์พอๆกับเม็ดอาหารนะคะเพราะฉะนั้นก็ช่วยให้น้องแมวไม่เลือกกินแต่เม็ด Freeze Dry และยังกิน Freeze Dry ไปพร้อมกับเม็ดอาหารได้เลย
3: สมบูรณ์เลย
4: ก็จะทำให้เจ้าเหมียวได้สารอาหารที่ครบถ้วนแล้วก็หลากหลายจากโปรตีนคุณภาพสูงนะคะกินเนาะเขาผสมฟรีสไดร์มาให้ในปริมาณที่ลงตัวในถุงเดียวก็คือประหยัดเวลาพ่อแม่แมวนะคะในการซื้อฟรีสไดร์มาผสมเองนะคะบ้านไหนอยากจะลองแต่ก็อาจจะมีความกังวลอยู่ว่าเอ๊ะแมวที่บ้านเราจะชอบหรือเปล่านะคะตอนนี้เนี่ยเขาออกขนาด50กรัมมาให้ได้ลองกันในราคาเพียงซองละ15บาทเท่านั้นเองนะคะไปซื้อได้เลยนะที่ร้านค้าทางการยูนิชามเพชรทั้งทาง Shopee แล้วก็ TikTok Shop นะคะอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อาหารแมวเกรดพรีเมียมสูตรกลูเตนฟรีนะคะอันนี้เขามีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เป็นอันดับ1โปรตีน 33% ก็จะช่วยให้ขนสวยเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็ลดการสะสมของก้อนขนในทางเดินอาหารด้วยนะคะหาซื้อได้แล้ววันนี้ค่ะที่ร้านขายอาหารสัตว์ชั้นนำและร้านค้าทางการยูนิชามเพชรนะคะลองเลยค่ะอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวลง
3: เหมียว
4: ไป
3: เธอจะไล่ทั้งวัวทั้งแมวไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมเมื่อเช้ากี่โมงนะเธอก็ไล่วัวไปทีแล้วนะ
4: ฉันเลือกไล่บางตัว Green
2: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้

มามาไล่เรียงกันต่อเนาะคุณผู้ฟังร้อยสิ่งที่ทำแล้วชีวิตดีขึ้นนะฮะตอนนี้เราไล่มาก็ประมาณ70ข้อแล้วเนาะเพราะฉะนั้นไปกันต่อที่ข้อ71นะฮะ71เปลี่ยนฟองน้ำล้างจานบ่อยๆทำบ้างไหมคุณผู้ฟังบางทีเราก็หลงๆลืมๆกันใช่ไหมว่าเออใช้มานานแค่ไหนคือตัวเนี้ยเป็นตัวที่สะสมเชื้อแบคทีเรียเลยทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนบ้างนะครับเปลี่ยนบ่อยๆหน่อยนะครับ72ทำความสะอาดตู้เย็นเห็นไหมอันนี้เราหลงๆลืมๆกันแน่นอนเผลอๆโอ้โหผ่านไปปีนึงยังไม่ได้เคยทำความสะอาดเลยนะต้องทำบ้านนะฮะ73จัดระเบียบสายไฟ74พกถุงผ้าไปช้อปปิ้งอันนี้ดีมาก75นะฮะซ่อมของที่เสียทันทีที่เห็นอย่าปล่อยทิ้งไว้นะฮะ76เปลี่ยนหลอดไฟที่ขาดอุ๊ยตายที่บ้านก็ลืมเปลี่ยนอยู่นะขาดไปอยู่2หลอดปล่อยวางไว้หลายวันแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องกลับไปเปลี่ยนละ77วางรองเท้าให้เป็นระเบียบอันนี้ทำอยู่แล้ว78เช็ดกระจกให้สะอาดอยู่แล้ว79พับผ้าให้เรียบร้อยก็มีบ้างอะเนาะวันนี้ก็ขมวดขมวดเอา80ล้างแอร์ตามระยะเวลาอ่ะอันนี้มันก็ต้องตามระยะเวลาที่มันควรจะอยู่แล้วเนาะนะครับปีนึงเขาบอกว่าสัก2ครั้งหรือถ้ามันแบบที่สุดแล้วก็ปีละครั้งก็พอไหวนะตามนี้นะฮะมาถึง80ข้อแล้วนะคุณผู้ฟังเหลืออีก20ข้อเนาะก็จะครบ100ข้อแล้ว

0: ณตอนนี้น่าจะมีหลายๆคนนะครับได้ลงทะเบียนสำเร็จเรียบร้อยเนาะกับเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะครับล่าสุดนี่ทางรถไฟฟ้านะฮะ8สายเข้าร่วมโครงการนี้ด้วยนะฮะคุณผู้ฟังก็เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนมาจนถึงวันที่30กันยายนเลยทีเดียวนะครับรถไฟฟ้าที่เข้าร่วมสายนะครับมี BTS สายสีเขียวMRT สายสีม่วง MRT สายสีน้ำเงิน MRT สายสีชมพู MRT สายสีเหลืองนะครับสายสีทองสายสีแดงแล้วก็ Apple Ring ด้วยนะครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งเนาะจะได้สะดวกใช้ด้วยนะครับในโครงการนี้นะฮะไทยช่วยไทย Plus ครับ
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลกโดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบ

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express และอาหารแมวคานิว่า
1: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
2: ได้เวลาทายเพลงกับพี่เป้นะครับวันนี้เป็นการทดสอบหูเทพของคุณผู้ฟังดีกว่านะฮะพี่เป้จะให้ฟังตึงตึงเดียวเลยนะแล้วดูซิว่ามีความเป็นหูเทพไหมเออนะฮะลองดูนะว่าจะนึกออกเลยไหมนะครับนี่คือเพลงอะไรขึ้นแค่นี้เลยโหดไปไหมไม่โหดหรอกทดสอบความเป็นหูเทพนะฮะฟังครั้งที่สองครับเพลงอะไรครับพี่น้องเพลงอะไรให้ฟังอีกทีลองส่งคำตอบดูสิมั่นใจว่าชาวกรีนเว็บต้องมีคนที่เป็นหูเทพบ้างแหละเนาะฟังตึ้งเดี๋ยวอย่างเงี้ยรู้เลยว่าคือเพลงอะไรมาส่งคำตอบดู
0: ซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิคารินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
3: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดได้อร่อย
4: ว้า wow.
3: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดมีชีวิตลองเข้าไปดูที่เพจแม็กกาแรด
5: โรคยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
6: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
5: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
6: ที่ไหนนะคะขออีกที
5: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
7: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
8: โกโฮเซลสวัสดีครับ
9: โกโกโก We are Go Wholesale
10: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลา

0: กอบการ
1: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
2: ่บ้านและสวนแฟร์เขาว่างานนี้ขายแล้วรวยบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคเปิดจองบูธแล้วโซนเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านวัสดุก่อสร้างและรับสร้างบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์ต้นไม้ของแต่งสวนเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องครัวอาหารเครื่องดื่มสินค้าสุขภาพวันที่20ถึง28มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีจองบูธ0901978310

0: ้าแม่คุมโรคประจำตัวได้เมื่อไหร่จะไปฉีดโมสวัสดมันลามไปทั้งตัวเจ็บแสบร้อนมากทำให้โรคที่เราเป็นอยู่ทรุดลงไปกว่าเดิมแค่อยากให้ป้องกันไว้ค่ะ
1: โมสวัสดวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
2: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดโมสวัสดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: ฉันได้แล้ว
5: ผมก็ได
4: ้ป้าก็ได
6: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ซื้อเลย
7: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
8: งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมกี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life Line MEA Connect และเว็บไซต์ MEA แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
9: แดดประเทศไทยเผาไม่พอเศรษฐกิจเผายิ่งกว่าร้อนทั้งตัวร้อนทั้งเงินโอ้โหแต่ถ้าได้เพลงดีๆเปิดเพลงคลอเบาๆคงจะรู้สึกฟังเพลงที่ทำให้ใจเบาสบายแบบนี้ได้ทุกเสาร์อาทิตย์ตลอด48ชั่วโมงกับ Music Day ที่ Green Wave 106.5 FM โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี
10: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
11: โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกาเรตทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
12: Smiley Request
11: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
13: สิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
14: คนกรีนเวฟนี่สุดยอดจริงๆนะฮะหูเทพกันจริงๆสุดจริงนะฮะตึ้งเดียวนี่รู้เรื่องเลยเหรอนะฮะตอนนี้นะฮะเท่าที่ดูจากที่ส่งมานะฮะหลักๆเลยนะมีอยู่2ฝั่งฝั่งหนึ่งคือเธอหมุนรอบฉันอยู่ฉันหมุนรอบเธอกับอีกฝั่งนึงก็คือคนข้างๆแน่นะฮะ2เพลงนี้มาแบบ2ฝั่งชัดเจนนะฮะที่เหลือมีประปายครับไปทางนู้นบ้างทางนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่หลักๆอยู่ที่2เพลงนี้เอาล่ะแล้ว2เพลงนี้ที่มาหลักๆแบบนี้นะฮะจะถูกต้องหรือไม่ฟังเฉลยนะฮะเมื่อกี้ปล่อยไปแค่ตึงเดียวคือเนี่ยแค่นี้แม่ตอบกันถูกด้วยเก่งจริงหูได้มากฟังเฉลยครับอึ๊บ

0: ากครับ
1: เก่งจริงๆต้องปรบมือให้นะฮะระดับหูเทพจริงๆโอ้โหมันตึ้งเดียวเองอ่ะนี่คือคนข้างๆนะฮะโอ้ยผิดก็เยอะนะแต่ตอบถูกก็เพียบเหมือนกันแหละนะครับวันนี้ฮะขอบคุณที่ร่วมสนุกกันด้วยนะครับขอบคุณ Smart Social Bank for Alive นะครับจากธนาคารออมสินซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจซิคารินนะครับ Smiley
2: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคาริน
1: มีข้อความหนึ่งบอกว่าตั้งแต่ทายมาเนี่ยตอบถูกวันแรกเนี่ยแหละพี่เป้เฮ้ยคุณจะมาถูกวันแรกด้วยตึ้งเดียวเนี่ยเหรอไอ้ที่ผ่านมานี่คือมันแบบมีทั้งง่ายมากง่ายนิดอะไรอย่างเงี้ยไม่ถูกเลยเหรอมาถูกวันนี้ซึ่งวันนี้ถือว่าหูเทพเลยนะตึ้งเดียวเนี่ยนะครับโอ้เก่งมากนะตอบถูกกันเยอะครับก็ใช้วิธีแรนดอมนะครับกับ1เพลงที่คุณช่วยเลือกไว้นะครับตอบถูกแล้วเลือกเพลงนี้ไว้ครับเมื่อถูกค้นพบนะเดี๋ยวฟังเพลงนี้ด้วยการปิดท้ายวันนี้ขอบคุณที่ติดตามครับเดี๋ยวอยู่ต่อกับน้องแคนนะครับส่วนพี่เป้พรุ่งนี้เจอกัน 8:00 น.ครับผมสวัสดีครับผม

0: ื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
1: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเรียกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

0: าแรกก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ ReB Fort วิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้กล้าแดนซ์แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สิบปีมิสเตอร์ดีไอวายเคียงข้างคุณเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนเมดิเคทเพลาสเตอร์วอร์มแปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคช
2: ถูกเสมอ
1: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยค่าฟอร์แคชโทร02-740-7400
3: อุณหภูมิโลกสูงขึ้นเรื่อยๆจนเริ่มน่ากลัว
4: กลัวไม่ทันมีแฟนนะ
3: จะปัญหาคนโสดหรือโจทย์ยากคนมีคู่มาหาองศาที่พอดีในความสัมพันธ์กับ Club Friday 108คำถามหัวใจวันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Greenwave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินพร้อมแชร์เรื่องราวของคุณมาได้ที่ Facebook

0: คะซิสรู้ไหมคะว่าตอนซิสขับรถใครเข้าใจซิสแบบสุดๆก็ทิปเลดี้ไงล่ะคะทิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราคะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1,000,000 บาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24 ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยะประกันภัยโทร1736 กด 8
1: นี่ถ่ายไปตามที่บริษัทกำหนดที่ควรจะเข้าร่วมกับทางประกันภัย
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
4: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: มขาวปิดสนิทสีติดนานนานนานนานนานนานถึง42สระรู้ว่าย้อมบ่อยไม่ต้องกังวลแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสระช่วยปิดผมขาวยังอ่อนโยนเช็ดด้วยน้ำยาเช็ดสีผมจบปัญหาสีติดผิวสะดวกง่ายบำรุง2เท่าด้วยสารสกัดธรรมชาติช่วยผมดูนุ่มผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ด
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลบีฟาร์มาซูติคอประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์โปรแพคเอเชีย2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ Propack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
3: Well ของคุณคืออะไรสำหรับชมไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือความมั่นคงที่ให้เราก้าวตามแพชชั่นได้อย่างมั่นใจชมเลือกแบบประกัน Well Plus Ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตที่ได้รับเงินคืน 10% ของทุนประกันภัยทุกปีตั้งแต่ปีแรกจนถึงอายุ89ปีและรับเงินก้อนสูงถึง 800% ของทุนประกันภัยเมื่อครบกำหนดสัญญาก้าวอย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคงแบบประกัน Well Plus Ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตสนใจติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขาผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
7: กลับมาติดตามด้วยกันต่อเวลาของ Green News นะคะเริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัวนะคะสำหรับตลาดอาคารสำนักงานในกรุงเทพค่ะ CBRE ประเทศไทยเขาเปิดข้อมูลตลาดอาคารสำนักงานไตรมาสแรกปีนี้นะคะบอกว่าอัตราการเช่าพื้นที่สำนักงานรวมในกรุงเทพปรับขึ้นมาอยู่ที่ 79.3% ก็ถือเป็นการฟื้นตัวต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่2ติดต่อกันขณะเดียวปริมาณการเช่าพื้นที่สุทธิอยู่ที่มากกว่า 11,000 ตารางเมตรก็ทำให้ตลาดมีสถิติการเช่าพื้นที่สุทธิเป็นบวกต่อเนื่องยาวนานถึง8ไตรมาสโดยความต้องการเช่ายังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มอาคารสำนักงานเกรด A บวกนะคะโดยเฉพาะในย่านศูนย์กลางธุรกิจหรือว่า CBD โดย CBRE ประเทศไทยประเมินนะคะว่าในระยะต่อจากนี้อาคารสำนักงานที่มีความพร้อมรอบด้านทั้งด้านทำเลคุณภาพอาคารแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกจะยังคงได้เปรียบแล้วก็สามารถที่จะทำผลงานได้โดดเด่นต่อไปค่ะส่งท้ายกันนะคุณผู้ฟังกลับมาอีกครั้งกับงาน Thaifex Anuga Asia 2026ซึ่งปีนี้นะคะทางบริษัทอาหารยอดคุณผู้ผลิตขนมขบเคี้ยวโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โดเนทชีสบอลคาราเมลบอลแล้วก็มันฝรั่งแท้กรอบๆนะคะรวมถึงคุกกี้สอดไส้ผลไม้อย่างเดนมาแล้วก็คุกกี้มาติเน่เขาไปเข้าร่วมออกบูธในงานก็คือเป็นประจำทุกปีนะคะแต่ว่าปีนี้มีความพิเศษก็คือมีสินค้าใหม่ที่จะมาเปิดตัวแล้วก็ภายในงานเนี้ยยังมีมาให้ชิมด้วยภายในบูธเนี่ยนะคะเขายังมีเมนูครีเอชันจาก Useful Food มาให้ชิมกันทุกวันเลยค่ะอย่างวันนี้นะคะพฤหัสที่28พฤษภาคมกรอบคาราเมลรสลาบค่ะแล้วก็วันพรุ่งนี้ศุกร์29คาราเมลบอลคริสปี้แยมมะม่วงเสาวรสให้ทุกคนได้ลองชิมเฉพาะแค่ในงานเท่านั้นนะคะและในวันเสาร์ที่30พฤษภาคมมีจัดจำหน่ายสินค้าของทางอาหารยอดคุณในราคาพิเศษพร้อมของแถมอีกเพียบเลยแวะไปที่บูธแล้วก็ไปชิมเมนูในแต่ละวันที่บูธอาหารยอดคุณนะคะพบกันค่ะที่งาน Thaifex Anuga Asia 2026 Impact เมืองทองธานีอาคาร Challenger 3บูธ 3E45 ค่ะเดี๋ยวเราเจอกันต้นชั่วโมงหน้ากลับมานะคะ
6: Green News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD

นิวซีซั่นฤดูใหม่นะครับจานุนิวนะครับก่อนหน้านี้แค่อยากร้องไห้นะครับเชษฐานะครับครั้งหนึ่งเราเคยรักกันไดโนฟินวิงวอนโบกี้ไลออนแล้วก็เริ่มต้นวันนี้กับคิดถึงไม่หายจาก ETC นะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้พฤหัสแล้วแป๊บๆเนาะเราเดินทางมาถึงปลายเดือนเรียบร้อยละวันนี้28พฤษภาคมวันนี้คนกรุงเทพก็น่าจะคึกคักเนาะเพราะว่าเห็นแล้วว่าผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครแต่ละคนเนี่ยเลขอะไรบ้างหมายเลขอะไรบ้างก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับจริงๆมีเวลาในการที่จะหาเสียงน้อยมากนะเพราะว่าเดี๋ยวเดือนหน้าปลายเดือนก็จะเลือกตั้งกันแล้วนะครับทักทายนะครับวันนี้ Chilling Track Chilling Track วันนี้1เพลงจากสครับนะฮะเข้ากันดี

0: มิสเตอร์ DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารโดยมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank รู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและ

ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบ Premium HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: บางจากลดราคาน้ำมันไฮพรีเมียมพลัสลิตรละ5บาท 2-31 พฤษภาคม69ณปั๊มที่ร่วมรายการผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถกว่า70ปีและจะดูแลตลอดไปสุภาพโอสถ
3: กินข้าวบ้างนะลูกอย่าทำแต่งาน
4: กินข้าวบ้างนะพ่ออย่าทำแต่งาน
3: นอนดึกอีกแล้วพ่อเป็นห่วงนะ
4: นอนดึกอีกแล้วผมเป็นห่วงนะ
3: ดูแลตัวเองบ้างนะลูกจะได้ไม่ป่วย
4: พ่อก็ดูแลตัวเองบ้างนะพ่อจะได้ไม่ป่วยผมอยากอยู่กับพ่อไปนาน
2: ๆคนที่คุณห่วงเขาก็ห่วงคุณอย่าลืมใส่ใจตัวเองเพื่ออยู่กับคนที่รักคุณไปนานๆชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิต

0: เฮ้ยบัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
1: เดี๋ยว
2: คุณมีกินหื่นไหม
1: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
3: คั่วไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
0: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
3: จากไรทิพย์มีโอกาสมีโอกาสแมวลี่มีแบรนด์ต้องมีโอกาสอาหารแนวพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอกาสน้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอกาสสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว

0: ข้าวตังข้าวตัง
1: ดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: มัมช้อยส์มัมเลือก
2: เมียวเลิฟ
4: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
5: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
6: วิธี Save Energy แบบ
7: สวัสดีครับผมบูพงษ์ธีวัฒน์ครับวิธีประหยัดพลังงานของผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่าไปถ่ายละครถ้าเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าผมจะเลือกใช้ก่อนเลยครับทั้งเร็วทั้งสะดวกและช่วยลดมลพิษด้วยนอกจากนั้นผมชอบใช้แกดเจ็ตที่ประหยัดพลังงานเช่น Power Bank ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือปลั๊กไฟอัจฉริยะที่ตั้งเวลาได้พวกนี้อาจดูเล็กๆแต่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีสติขึ้นครับแค่ปรับนิสัยเล็กๆแบบนี้ถ้าทุกคนช่วยกันโลกเราก็จะดีขึ้นได้นะครับ
8: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
9: โดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
10: สี่มาตรการจัดระเบียบจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศค่ะพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรนะคะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งด่วนเลยค่ะแก้ไขปัญหาเรื่องของทางลักผ่านก็คือทางที่ทำขึ้นเองนะโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะเพราะจากการสำรวจมีจำนวนสูงถึง249จุดนะคะจุดเหล่านี้ไม่มีสัญญาณเตือนหรือเครื่องกั้นที่เป็นมาตรฐานนะคะมันก็ทำให้มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุรุนแรงนะคะก็ให้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนเลยค่ะทั้งกรุงเทพมหานครการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อกำหนดมาตรการวางระบบเครื่องกั้นทางรถไฟกล้องวงจรปิดแล้วก็การปล่อยรถไฟในจุดตัดต่างๆนะคะโดยเฉพาะการเข้าไปจัดการจุดที่เรียกว่าเป็นทางลักผ่านให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานหรือพิจารณาปิดจุดที่เสี่ยงอันตรายเกินไปอันนั้นเป็นมาตรการนึงอีกมาตรการนึงก็คือให้ความรู้เรื่องข้อกฎหมายแล้วก็ผลกระทบจากอุบัติเหตุนะคะโดยเฉพาะความเสี่ยงบริเวณทางลักผ่านนี่แหละเข้มงวดคนขับขี่ค่ะต้องลดความเร็วรถแล้วก็หยุดรถให้ห่างจากทางรถไฟไม่น้อยกว่า5เมตรห้ามหยุดหรือว่าไปจอดรถคร่อมทางรถไฟหรือบนเครื่องหมายเส้นทะแยงเหลืองเด็ดขาดนะคะแล้วก็อีกมาตรการนึงก็คือเป็นเรื่องของการเอาเทคโนโลยีมาใช
11: ้
10: ก็คือติดกล้องวงจรปิดนะคะเพื่อตรวจสอบสภาพการจราจรและแจ้งเตือนเมื่อมีรถไฟหรือยานพาหนะเข้ามาในเขตอันตรายแบบเรียลไทม
11: ์ครับ
10: หลากหลายมาตรการนะคะก็เพื่อที่จะแก้ไขให้มันมีความปลอดภัยมากขึ้น
11: ก็ต้องทำทั้งสองฝั่งนะเนาะฝั่งคนขับขี่เองด้วยเหมือนกันนะฮะ
10: มันหลากหลายปัจจัยร่วมกันนะ
11: ใช่เพราะว่าตอนนี้อย่างเราเองเนี่ยพอมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็สะกิดเหมือนกันในบางครั้งพอจะใกล้ๆปุ๊บเนี่ยเราก็ตัดสินใจอย่าเสี่ยงดีกว่าเออรวมถึงตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ของการรถไฟนะครับเขาก็จะออกมาปฏิบัติชัดเจนมากขึ้นนะเมื่อก่อนจะอยู่แค่ตรงป้
10: อม
11: ตอนนี้คือเดินตัดชัดเจนเลยเดินแบบให้หยุดอะไรอย่างเงี้ยถือธงประมาณนั้นก็อยากให้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะ
10: เราเองก็ต้องมีระเบียบวินัยด้วยเหมือนกันแหละ
11: ใช่ครับ
10: นะคะเพราะเวลาที่มันเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วโอ้โหความสูญเสียมันเยอะแยะมากมาย
11: ใช่แต่พวกเราก็ลืมกันเร็วไงเดี๋ยวผ่านไปสักพักก็จะกลับมาเหมือนเดิม
10: ส่วนใหญ่เราก็จะพูดกันอย่างนี้ใช่ไหมว่าเดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ลืมกันละแล้วกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเริ่มต้นใหม่แล้วก็ทำให้มันไม่กลับไปเป็นแบบนั้นอีกนะคะ
11: ใช่
10: เนาะนะคะก็มีหลายๆจุดเหมือนกันนะในกรุงเทพเอาจริง
11: ใช่เลยเยอะมาก
10: นะคะรอบหน้ายังเจอกันต้นชั่วโมงติดตามด้วยกันต่อค่ะ
11: ครับ
9: โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระ

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: ช่วงนี้คิดงานไม่หยุดเลยครับนอนก็ไม่ค่อยจะหลับคือมันยังทำงานได้อยู่นะแบบนี้เรียกว่าเครียดไหมครับ
1: นี่ไม่ใช่แค่เครียดธรรมดานะคะแต่คือความเครียดสะสมค่ะถึงจะยังทำงานได้ปกติแต่นี่คือสัญญาณเตือนแล้วค่ะพี่อั๋น
2: แต่พี่ว่าพี่ก็ยังแฮปปี้ดีอยู่นะมันแค่คิดเยอะไปหน่อยหรือเปล่า
1: แต่ความเครียดไม่ได้อยู่แค่ในความคิดนะคะพี่อั๋นแต่มันซ่อนอยู่ในร่างกายเรายิ่งปล่อยไว้นานฮอร์โมนความเครียดจะสูงค้างแล้วก็ไปกดให้ภูมิคุ้มกันของเราต่ำลงแถมยังเสี่ยงภาวะเบิร์นเอาท์ซินโดรมหรือว่าหมดไฟเลยก็ได้ค่ะพี่อั๋นลองใช้กด555คือการพักสายตา5นาทีหายใจลึกๆ5ครั้งหรือขยับตัว5ท่าสั้นๆระหว่างวานค่ะ
3: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
4: งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมกี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life ไลน์ MEA Connect และเว็บไซต์ MEA แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: เอชอย
1: เอชอยชอยที่มือปลอมมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลบีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร

0: ายมิแมวฟินต้องกินเนาะ
1: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
2: ตรงนี้ครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
1: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
2: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณ

0: ทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแร้งกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
2: ซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลียร์โรงพยาบาลซิคารินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
3: คุณฟังครับวันนี้เตรียม2เพลงในความทรงจำที่คิดถึงมากๆนะฮะเอามาให้ได้ฟังกันรักไม่รู้ดับครับแล้วก็ฝันที่หลุดลอย

Green Wave 106.5 FM คุณผู้ฟังครับคาสเซ็ตครับทิ้งท้ายวันนี้2เพลง2สไตล์นะครับเพลงแรกเอาเศร้าๆกันหน่อยคิดถึงคนแปลกหน้าพี่แอมสวรักษ์นะครับอีกหนึ่งเพลงฮิวใจปิดท้ายชั่วโมงนี้เปรี้ยวใจนิโคเทริโอนะครับไปละบ๊ายบาย

0: ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
1: ์โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำ

ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35 กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.

0: ไลฟ์เมดแนชชัลซูเปอร์ฟู้ดสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรดไลฟ์เมดเพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า

0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
1: โรคยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
2: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
1: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
2: ที่ไหนนะคะขออีกที
1: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: ผมคิดว่างูสวัสดิ์คงเป็นแค่ผื่นธรรมดามันไม่ใช่เลย
1: มันแสบร้อนมากเหมือนมีเข็มมาทิ่ม
0: ผมต้องทนความเจ็บปวดไปจนเสียชีวิต
1: คนที่อายุ50ขึ้นไปแล้วนี่แหละครับหาทางป้องกันเอาไว้
2: งูสวัสดิ์วัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
3: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดิ์ควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะ

0: inspiration จาก Jenny ปานัน
1: หนูอ่ะเป็นคนที่รักในตัวเองภูมิใจในความเป็นตัวเองมากก็เลยหนูพยายามพรีเซนต์ตัวเองออกมาอยู่ในสื่อในให้ทุกคนได้เห็นตลอดอันนี้มันเป็นความโชคดีอย่างนึงที่ความต่างของเราอ่ะแต่มันเป็นความยูนิคของเราอะค่ะมันดันเป็นที่ชื่นชอบอย่าลืมว่าชีวิตเราอ่ะกดพอสไม่ได้อ่ะชีวิตเราอ่ะมันต้องไปต่อเวลาเกิดปัญหาเวลามันไม่หยุดเดินลมหายใจเราไม่ได้หยุดหายใจอะค่ะเราก็ต้องใช้ชีวิตต่อ
2: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นภัวนาทุกคืนวันพุธ 3-4 ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ

0: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามิวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
1: คิดถึงทิพยะถ้าเธอคิดถึงทิพยะทิพย์เลดี้ที่ดูแลคุณทุกเวลา
2: ทิพย์เลดี้ให้มากกว่าประกันรถยนต์ชั้น1จากทิพยประกันภัยให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงยางแบนแบตหมดรถเสียก็ดูแลเจ็บหนักมีค่าศัลยกรรมคุ้มครองสูงถึง1ล้านบาทเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกรับเลย 2,000 บาทโทร1736กด8หรือ tipinsure.com เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: ไปเข้าศูนย์กัน
4: 0%
5: กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
6: ่อร่อยมาก
5: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาล

0: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
1: ๆ What makes a thinking school student unique?
2: We ask questions and think why.
3: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
4: That's how we learn to think for ourselves.
0: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: ไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
5: 1วัน 1,000 เหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: เขาตังเขาตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
7: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
6: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
7: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
6: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
8: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
6: มัมช้อยมัมเลือก
7: เมียวเลิฟ
9: เร่งรีบตองนี
10: ้เกสรบัวหลวง
9: ดอกสารพี
10: ดอกพิกุล
9: ดอกมะลิและอื่นๆ
10: รวมกันเป็น
9: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
10: แก้ลมบำรุงหัวใจ
9: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
10: หรือละลายกับน้ำสุก
9: ยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
11: สเตจเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Liveคัฟเวอร์สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
12: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอ

0: ย Happy Made Tempeh สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกยางดันหลอบบลูเรสปอนทีจี
1: พูดถึงคนที่เป็นนักสูบนะคะ31พฤษภาคมนี้ไม่รู้ว่าอยากจะลองพักปอดสักวันหนึ่งไหมใช่ไหมให้ปอดมาได้แบบเธอฉันขอหายใจหน่อย
2: วันเดียวพอเหรออ
1: ้าวมันไม่น่าพอหรอก เอาวันหนึ่งให้มันน่า
2: จะให้ได้ก่อน
1: ให้ได้ก่อนอย่างนี้นะคะที่ชายหาดพัทยากลางเขามีกิจกรรมนะคะแรลลี่เก็บก้นบุหรี่ชายหาดเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกนะคะซึ่งตรงกับวันที่31พฤษภาคมของทุกปีค่ะเพื่อเป็นการรณรงค์สร้างจิตสำนึกนะคะให้ประชาชนได้ตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่แล้วก็บุหรี่ไฟฟ้านะคะรวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะแล้วก็ผลักดันให้เกิดพื้นที่สาธารณะปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าอย่างยั่งยืนนะคะเพราะดูจากสถิติการสูบบุหรี่มวนและบุหรี่ไฟฟ้าปีที่แล้วนะบอกว่าคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีกว่า 1.6 ล้านคนส่วนใหญ่อายุน้อยๆกันเลยอายุน้อยกว่า20ปีแล้วมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วยนะโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนแล้วก็วัยรุ่นที่เป็นผู้หญิงนะคะในขณะที่ก้นบุหรี่เนี่ยก็ยังคงเป็นขยะตกค้างที่พบมากที่สุดบนชายหาดคือมันใช้เวลาในการย่อยสลายอ่ะมันนานมากนะแล้วมันก็มีเรื่องของพวกสารเคมีที่ปนเปื้อนลงไปสู่สิ่งแวดล้อมด้วยนะคะปีนี้คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาตินะคะเขามีการกำหนดประเด็นรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกนะคะภายใต้แนวคิดหยุดยั้งยาสูบจากยาเสพติดนิโคตินเสพติดจนตายเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงอันตรายของผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกๆรูปแบบเลยนะคะโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์นิโคตินรูปแบบใหม่เช่นบุหรี่ไฟฟ้านิโคตินถุงอะไรเงี้ยที่มันก็เข้าถึงเยาวชนได้ง่ายมากผ่านช่องทางออนไลน์นะคะ
2: ครับ
1: รักปอดตัวเองก็รักปอดคนอื่นก็ด้วย
2: ใช่
1: คือมันก็มีเดี๋ยวนี้มาเราก็มีหลายๆจุดนะคะที่ก็เขาจัดที่จัดทางเอาไว้ให้สำหรับคนที่แบบเป็นสายสูบโดยเฉพาะก็สูบให้เป็นที่เป็นทาง
2: ไม่จัดเขาก็สูบบางที่อ่ะ
1: ก็เยอะเยอะหลายที่เลยตัว
2: ยากเหมือนกันเนาะ
1: มัน
2: อันนี้ยากเหมือนกันเนาะบางทีเราเจอคนที่แบบสูบไม่เป็นที่เป็นทาง
1: เนี่ยหรือเดินสูบฮะ
2: พี่เจออย่างนี้ทำไง
3: ขอโทษค่ะพี
2: ่หรอ
1: เดินหนีเลย
2: หนีเนี่ย
1: หวดเราหรือหวดเขา
2: เขาสิ
1: อ๋อหวดเขา
2: โอ้ดังนะพี
1: ่ดังมากก็คือหลังลาย
2: เนาะ
1: นะคะมันก็จิตสำนึกแต่ละคนนะนะนะคะบางทีเราอยู่ในจุดที่มันไม่ได้มีแบบที่ไว้สำหรับสูบบุหรี่โดยเฉพาะอะไรเงี้ยบางทีจุดมาควักสูบนี้ก็สักนิดน
2: ึ
1: ง
2: ผมว่านะเรื่องกฎพวกเนี้ยถ้าเกิดเข้มๆน
1: ะ
2: แล้วโดนปรับจริงจังนะผมว่าเขาว่าน่าจะจำอยู่นะ
1: อ้
2: าวพี่สมมตินะสมมติคนที่แจ้งอ่ะได้ตังค์ด้วยนะแล้วก็คนที่โดนแจ้งอ่ะ เสียค่าปรับเงี้ย แบบ 5,000 หรืออย่างเงี้ยใครจะไปอยากสูบ
1: เรียบร้อยเลย
2: อ้าวถูกป่ะล่ะพี
1: ่ฉันรวย
2: แล้วมีจะมีใครไหมล่ะไม่อยากแจ้งไม่มีผมไม่อยากแจ้งเลยเนี่ย ถูกป่ะ ได้ทั้งคู
1: ่
2: สุดท้ายแล้วเนี่ยสังคมน่าอยู
1: ่
2: เห็นไหมล่ะ
1: ปอดสะอาดเลย
2: เห็นไหมล่ะวินวินทั้งคู่เลยเอาไหมล่ะ
1: เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวให้เจอก่อน
2: ใช่ไหมล่ะ
1: เดี๋ยวให้เจอก่อน
2: ครับ
1: เจอเยอะอยู่นะ
2: เยอะอยู่นะ
1: นะอ่ะช่วงหน้าเดี๋ยวว่ากันต่อค่ะต้นชั่วโมงกลับมามีกรีนอัปเดตด้วยนะ
2: จ้ะกรีน
0: นิวส์โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Bullet Spon TT Green Way
2: สวัสดีนะครับสวัสดีพฤหัสด้วยนะจ๊ะพฤหัสสาหัสกับพียูนะครับคุณผู้ฟังวันนี้อยากได้ฟิลไหนดีวันนี้ยังไม่มีธีมนะฮะยังไม่ได้คิดเลยว่าจะเป็นประมาณไหนนะครับใครคิดออกเสนอมาได้นะครับ

มีคุณผู้ฟังเสนอธีมวันนี้หลายคนเหมือนกันนะครับบางคนก็เสนอธีมเพลงประกอบละครคุณนิวัฒน์บอกมานะครับแล้วก็อันนี้เขาบอกว่าคุณอะไรเนี่ยคุณปิยรัตน์ธีมเพลงที่มีท่าเต้นโอ้โหเพลงอกหักเพลงเศร้าเพลงไหนที่มีท่าเต้นผมนึกเพลงนี้ออกเพลงเดียวเลยอะเนาะโอ้ตอนเพลงนี้ออกนะฮะทุกคนนี่เต้นตามกันทั่วประเทศเลยนะไม่รักไม่ต้องนิวจิ๋ว

คนส่งข้อความมาเต็มเลยอ่ะเพลงอกหักที่มีท่าเต้นหลายคนพร้อมใจกันส่งเพลงนี้เข้ามาเต็มเลยนะฮะ

0: าวคุณผู้ฟังส่งกันมาแค่เพลงเดียวแล้วก็หมดแล้วเหรอ เพลงอกหักที่มีท่าเต้นนี่คือมีแค่เพลงนี้แล้วเหรอหมดแล้วเหรอโอ้โถส่งมาอีกสิ
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
2: แค่มาที่วัวเชคสเปร
1: สและอาหารแมวคานิว่า
3: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
0: หลายคนคงคิดว่าคอวานายไลฟ์เพิ่งจบไปนะครับคงจะรออีกนานใช่ไหมกว่าจะมีครั้งต่อไปไม่ใช่คุณผู้ฟังครั้งต่อไปเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นอีกแล้วนะจ๊ะครั้งที่แล้วใครไม่ได้ไปนะครับครั้งนี้รอลุ้นเลยนะฮะสนุกกว่าเดิมยิ่งใหญ่กว่าเดิมอีกนะรอติดตามนะจ๊ะ

มีข้อความจากคุณเอิงเอยเขาส่งเพลงนี้มาบอกว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่มีท่าเต้นนะคะแต่ผมก็นึกไม่ออกว่าเต้นยังไงมีใครจำได้ไหมครับว่าเพลงนี้เต้นยังไง

0: ย้ำอีกทีนะฮะธีมชั่วโมงนี้นะครับเพลงเศร้าเพลงอกหักเพลงไหนที่มีท่าเต้นที่มีท่าเต้นนะครับส่งเข้ามาครับคุณผู้ฟัง
1: Good news
0: และข่าวดีนะครับสำหรับคนที่มีรถนะฮะและกำลังมองหาเงินหมุนใช้ในช่วงที่เศรษฐกิจไม่เป็นใจแบบนี้นะครับตอนนี้ครับ Car Forecast ครับขอเสนอดอกใดที่ถูกเจียวดอกเดียวที่ถูกใจก็คือดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดของ Car Forecast ครับที่เขาเนี่ยปรับลดดอกเบี้ยนะครับแบบสวยๆเลยผ่อนเบาสบายเริ่มต้นที่ 0.24% ต่อเดือนนะฮะช่วยคุณเนี่ยลดภาระนะครับเบาสบายขึ้นแล้วก็ยิ้มได้มากกว่าเดิมนะฮะมีรถก็เปลี่ยนเป็นเงินได้ใช้รถต่อได้ไม่สะดุดนะครับใครกำลังมองหาทางหมุนเงินแบบสบายใจจังหวะนี้บอกเลยครับว่าคุ้มที่สุดแล้วนะครับรีไฟแนนซ์รถกับ Car Forecast ดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง0.24% แล้วก็ได้วงเงินเต็ม 100% นะครับอนุมัติเงินไวภายใน30นาทีผ่านแอป Go Buy กรุงศรีออโต้แล้วก็สามารถผ่อนได้นานสูงสุดถึง84เดือนไปเลยฮะถ้าเกิดคุณต้องการเงินสดนะครับรถคุณเนี่ยช่วยได้และรถก็ยังมีขับเหมือนเดิมนะจ๊ะก็มีเงินไปต่อยอดเสริมสภาพคล่องได้อย่างมั่นใจนะฮะใครสนใจสมัครได้เลยครับ Car Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร02-740-7400หรือกรุงศรีออโต้และธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาเลยนะครับและอย่าลืมฮะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเนี่ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกอยู่ที่ 5.47% ถึง 15% ต่อปีตั้งแต่วันที่1กุมภาจนถึง30มิถุนายน2569นะครับ
1: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูในที่เพจแมกกาแรด
3: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
4: ่ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
5: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
3: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: เฮ้ยบัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
1: ดี
2: คุณมีกลิ่นหืนไหม
1: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
3: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมัน

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ตามรอยศรัทธาองค์พญานาคไปกับอาจารย์ลักษณ์ราชสีในกระชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Do D Facebook และ TikTok กระชาพาพาไปมู
2: ร่วมมูโดยกระชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
3: เดือนที่แล้วหยุดนานจนสมใจแต่เจอเดือนนี้เข้าไปขอวันหยุดเพิ่มได้ไหมคะหัวหน้าอยากหยุดงานสัก1ปีแต่เงินในบัญชีมันมีไม่พอโอ๊ยเจ็บสิสู้ชีวิตมาแล้วทั้งสัปดาห์ให้ Music Day ช่วยผ่อนคลายฮีลใจตลอด48ชั่วโมงที่ Greenwave 106.5 FM
4: โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

0: และอาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: Smiley Request
2: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
3: ขอบคุณด้วยนะครับ Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสินครับขอบคุณด้วยครับสิครินทร์ Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร์นะครับเพลงช้าเพลงเศร้าเพลงอกหักเพลงไหนที่มีท่าเต้นคุณพีรพัฒน์ส่งเพลงนี้มา

0: ธีมนี้ก็ยากเหมือนกันนะคุณผู้ฟังเพลงเศร้าเพลงอกหักที่มีท่าเต้นนี่ยากเหมือนกันเนาะสงสัยจะเล่นธีมนี้ได้ชั่วโมงเดียวละมั้ง
1: Smiley Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคริน
0: มีหลายข้อความนะครับบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่มีท่าเต้นก็ไม่แน่ใจว่าเต้นกันได้หรือเปล่าถ้าเกิดท่อนแรกขึ้นมาเนี่ยหลายคนน่าจะอ๋อนะ

0: ยังอยู่ในธีมเพลงช้าเพลงอกหักเพลงเศร้าเพลงไหนที่มีท่าเต้นนะฮะโอ้โหข้อความนี้ถูกต้องที่สุดเลยคุณพรสุดาส่งเพลงนี้มา
1: When I said
0: เหมือนเพลงนี้จะเต้นยากนิดนึงนะฮะ เจ้าของเพลงเขาเต้นเก่ง

แล้วก็มีอีกเพลงหนึ่งไม่แน่ใจว่าอกหักหรือเปล่าอกหักก็ได้อยู่นะเพราะว่าคนที่จะต้องร้องเพลงนี้ให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนโสดอะสิ

โอ้เท่าที่ดูจากชื่อเพลงตอนนี้นะฮะเหมือนจะเล่นธีมนี้ได้ต่อชั่วโมงที่2นะฮะธีมวันนี้คือเพลงเศร้าเพลงอกหักเพลงไหนเนี่ยที่มีท่าเต้นนะฮะเริ่มมีเยอะขึ้นละคุณผู้ฟังส่งมาเยอะขึ้นเรื่อยๆนะฮะอ่ะเดี๋ยวเล่นธีมนี้ต่อชั่วโมงที่2นะจ๊ะ

0: ยแค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณโดยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แผนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
1: ซิงเกิลใหม่วันนี้นะครับเป็นซิงเกิลจากลานดอกไม้นะครับชื่อเพลงของเขาเนี่ยชื่อเพลงว่าเดิมๆเขาบอกว่าเป็นบทเพลงที่เต็มเปี่ยมไปด้วยอารมณ์ความคิดถึงต้อนรับฤดูกาลแห่งความเหงาเนี่ยฮะซึ่งพูดถึงการโหยหาใครบางคนที่เราเนี่ยเคยมีความทรงจำดีๆร่วมกันในวันวานและอยากจะบอกกับเขาว่าเราคนนี้เนี่ยยังคงรอเธออยู่ตรงนี้ที่เดิมเสมอนะโอ้โหความหมายดีมากๆนะครับกับเพลงนี้นะครับเดิมๆจากลานดอกไม้ครับ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: พี่เอ็นก็อยากมีชีวิตยืนยาวแบบสุขภาพดีเหมือนกันนะน้องหมอ
2: การนอนที่มีคุณภาพเขาเป็นพื้นฐานที่สําคัญของการมีสุขภาพที่ดีค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้เราพลาดเรื่องการนอนแบบมีคุณภาพไปคือการขาดช่วงหลับลึกค่ะซึ่งระยะหลับลึกสําคัญมากเพราะจะเป็นช่วงที่โกรทฮอร์โมนหลั่งแล้วก็เป็นช่วงที่ร่างกายได้ซ่อมแซมตัวเองจริงๆค่ะ
3: พักหลังๆพี่ก็เลยหาตัวช่วยที่จะทําให้สมองของเราผ่อนคลายแต่ต้องบอกนะว่าไม่ใช่ยานอนหลับอย่างตัวนี้นะที่พี่ทานอยู่เค้ามีสารสกัดอย่าง L-theanineที่ช่วยลดภาวะความเครียดคาโมไมล์ทำให้สงบกาบาช่วยสร้างสมดุลการพักผ่อนช่วยให้สมองโล่งทาน1แคปซูลก่อนนอน1ชั่วโมงพี่ว่านะการนอนที่ดีนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ยืนยาวเลยนะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ

0: น
1: ทิปเลดี้ประกันภัยที่เข้าใจผู้หญิง
2: บ้านและสวนแฟร์เขาว่างานนี้ขายแล้วรวยบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคเปิดจองบูธแล้วโซนเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านวัสดุก่อสร้างและรับสร้างบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์ต้นไม้ของแต่งสวนเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องครัวอาหารเครื่องดื่มสินค้าสุขภาพวันที่20ถึง28มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีจองบูธ0901978310
3: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
4: ๆ What makes a thinking school student unique?
5: We ask questions and think why.
6: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
7: That's how we learn to think for ourselves
3: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป
8: ์กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
3: ถูกเสมอ
2: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-5% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยค่า Forecast โทร027407400
4: อุณหภูมิโลกสูงขึ้นเรื่อยๆจนเริ่มน่ากลัว
5: กลัวไม่ทันมีแฟนอ่ะ
4: จะปัญหาคนโสดหรือโจทย์ยากคนมีคู่มาหาองศาที่พอดีในความสัมพันธ์กับ Club Friday 108คำถามหัวใจวันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินพร้อมแชร์เรื่องราวของคุณมาได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage
6: Green Updateโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
7: ช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะเพิ่มสิ่งของลงไปในกระเป๋าซะหน่อยเนาะร่มพกมาหรือเปล่าเสื้อกันฝนมีไห
8: ม
7: บางคนแบบว่าอาจจะพกรองเท้าบูทมาด้วย
8: อ๋อเหรอ
7: เอ้าเวลาแบบเดินไป
8: ด้วยน้ำ
7: น้ำท่วมขังน้ำรอการระบายอะไรอย่างงี้ไงบางทีมันเราอยู่ในแบบช่วงหน้าฝนที่แบบยาวนานเลยมันก็จำเป็นเหมือนกันเน
8: า
7: ะ
8: รองเท้าบูทเลย
7: รองเท้าบูทเลย
8: จริงเหรอ
7: เอาเดี๋ยวรองเท้าเราใส่รองเท้าปกติเราลุยแล้วมันรองเท้ามันพัง
8: นะยุคเนี้ย
7: เอาใส่เอาถอดรองเท้าใส่ถุงเดินแล้วเผื่อเดินไปเหยียบ
8: ไม่ใช่
7: เหยียบแก้วอย่างงี้ทำไงอะ
8: ถุงสวมไปเลย
7: มันเดี๋ยวมันลื่น
8: อ๋อเออใช
7: ่ก็เป็นได้
8: เออใช่เผื่อไปเหยียบตะปงตะปูปุ๊บถุงรั่วอีกน้ำเข้าอีก
7: ใช่ไหมล่ะ
8: ถูกถูกพี
7: ่ถูกของพี
8: ่เออ
7: รองเท้าบูทด้วยอ่ะ
8: เออจริงของพี่นะ
7: เดี๋ยวนี้มันมีแบบที่มันสามารถเป็นแบบบูทแบบพับเก็บได้อะไรอย่างเงี้ยที่มันอย่างเงี้ยง่ายนึกออกปะ
8: อ๋อเออ
7: เข้าใจมันก็พกใส่กระเป๋าได
8: ้พับได้
7: ทำเป็นประโยชน์นะคุณฟังนะคะ
8: คุณฟังไม่ใช่บูทแบบนี้นะบูทแบบไปขึ้นเขาไม่ใช่นะ นึกดีๆนึกดีๆบางคนแบบเฮ้ยรองเท้าบูทคือหลายคนจินตนาการว่าบูทที่ไปขึ้นเขาไปแบบไปเมืองหิมะไม่ใช่นะฮะ
7: ใช่ค่ะพี่เอาครึ่งแข้งเลยค่ะสวยๆค่ะ
8: คนละแบบนะครับพี
7: ่เขาบอกแล้ว28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนก็มีประกาศเตือนจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะบ้านเราประเทศไทยก็มีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็หลายพื้นที่จะตกหนักด้วยนะภาคใต้ภาคตะวันออกด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางอย่างเงี้ยฝนตกหนักมากบางแห่งเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะบวกกับร่องมรสุมพัดผ่านประเทศไทยตอนบนด้วยเราเห็นแบบเนี้ยมองไปเนี่ยอุ้ยฟ้าใสแล้วกลางวันแดดแบบแดดโหดมากนะคะตกบ่ายก็คือครึ้มฟ้าครึ้มฝนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังเลิกงานฝนชอบมารอรับ
8: เออไม่รู้ทำไมเนาะ
7: เออนี่ไงกรมอุตุเขาอธิบายนะ
8: ว่า
7: เขาบอกว่าทำไมช่วงหน้าฝนชอบตกหลังเลิกงาน
8: ทำไมพี
7: ่ทำให้การเดินทางมันลำบากไปหมดอย่างนี้ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นเพราะอิทธิพลของลมทะเลความร้อนจากเมืองการยกตัวของอากาศทำให้เกิดเมฆฝนก่อตัวแล้วก็ช่วงเย็นถึงค่ำก็ถล่มลงมาเริ่มจากช่วงเช้าพื้นในตัวเมืองมันร้อนขึ้นพอช่วงสายอารมณ์ทะเลก็จะพัดพาความชื้นเข้าสู่ฝั่งหลังจากนั้นช่วงบ่ายอากาศที่อุ่นขึ้นจะยกตัวขึ้นสูงพอช่วงเย็นเมฆก็หนาขึ้นตกในช่วงเย็นถึงค่ำได้เวลาพอดีเลยจ้าเลิกงาน
8: อ๋อมันมีเหตุและผล
7: มันมีเหตุและผล
8: นึกว่าเป็นพระเทพเจ้าอ้าวเขาเห็นอ้าวพวกเธอเลิกงานกันใช่ไหมตกซะเลยตอนนี
7: ้มีไม้ไหม
8: อ๋อมันมีเหตุและผลเนาะ
7: มีไม้ไหม
8: โอ้เออที่ผมก็เพิ่งรู้ว่าเนี่ยมันมีเหตุและผล
7: ก็หลายคนบอกว่าอุ้ยฝนชอบมาตกรับตอนเย็นอะไรเงี้ย
8: หรือว่าเขาเลือกใช่ไหมไม่ได้เลือกตกคุณผู้ฟังมันมีเหตุและผล
7: แต่เดี๋ยวนี้บางทีนางก็ไม่เลือกนะ
8: อ๋อเหรอ
7: เออบางทีเช้าเช้านางก็ดูครึ้มๆแบบดูขู่อยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่ตกนะ
8: เออ
7: หรือว่าอาจจะมีแบบ
8: วันนี้ป่ะ
7: ฮะ
8: วันนี้ป่ะ
7: วันนี้
8: เหมือนฝนจะตกป่ะวันเนี้ย
7: 28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน
8: ไม่ผมขับรถมาฝนตก
7: ฝนเมื่อวานหรือเปล่าหรือวันก่อน
8: เอ๊มันมีลงเม็ดนิดนึงอ่ะผมจำไม่ได้วันนี้หรือเมื่อวาน
7: เอาเป็นว่ามันอาจจะตกทุกวันแหละแต่ว่ามันอาจจะตกวันละนิดวันละหน่อย
8: เออ
7: หรือว่าแบบอาจจะไปหนักๆช่วงแบบว่าดึกๆอะไรเงี้ย
8: อ๋ออ
7: ่า
8: ครับใช่
7: สรุปวันไหน
8: ไม่รู้จำไม่ได้ลืมแล้วเนี่ย
7: ลืม
8: เออลืมแล้วอ่ะ
7: หรือมันไม่ตกหรือเปล่าเราไปคิดว่าเออมันตกอะไรงี
8: ้ไม่รู้ว่าเมื่อวานหรือวันนี้นั่นแหละ
7: เออช่างมันเถอะนั่งนึกเย็นไม่น่าจะแบบว่านึกออก
8: ช่างมัน
7: อ่ะส่งท้ายกันนะคุณผู้ฟัง 6.6 นี้นะคะเปลี่ยนบ้านในฝันให้กลายเป็นบ้านของเราค่ะธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสเขาจัดใหญ่นะคะงานประมูลขายบ้านมือ2ทอสประจำปี2569ครั้งที่2นะในวันเสาร์ที่6มิถุนายน2569นี้นะคะสนับสนุนคนไทยให้เข้าถึงที่อยู่อาศัยคุณภาพดีในราคาที่คุ้มค่าโดยคัดทรัพย์คุณภาพดีทำเลเด่นทั่วประเทศเลยคุณต้องการอะไรอ่ะมีบ้านเดียวทาวน์เฮาส์บ้านแฝดอาคารพาณิชย์ที่ดินเปล่าแล้วก็คอนโดมิเนียมด้วยนะรวมกว่า 12,000 รายการนะคะมาประมูลในราคาลดสูงสุด 50% จากราคาปกตินะคะพร้อมโปรโมชั่นสินเชื่อสุดพิเศษดอกเบี้ยคงที่ 0% ต่อปีนานสูงสุด2ปีนะคะแล้วก็สำหรับผู้ที่ชนะการประมูลในราคาปิดสูงสุดและทำสัญญาจะซื้อจะขายภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด60รายแรกมีสิทธิ์รับรางวัลแล้วก็ของสมนาคุณภายในงานอีกมากมายเลยอันนี้เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานประมูลได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.แล้วก็เดี๋ยวเขาจะเริ่มประมูลตั้งแต่เวลา 10:00 น.จนถึง 16:00 น.โดยซับในกรุงเทพและปริมณฑลประมูลที่ทอสสำนักงานใหญ
8: ่
7: ส่วนซับในส่วนภูมิภาคประมูลณที่ทำการสาขาภูมิภาคของธนาคารนะคะลองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมดูได้ที่ GH Bank Call Center โทรไปที่เบอร์026459000กด5นะคะหรือ Facebook Fanpage บ้านมือ2ทอสนะคะหรือว่าดูข้อมูลบ้านมือ2ทอสก็ได้นะเข้าไปที่ www.ghbhomecenter.com นะคะทางแอปพลิเคชันก็จะเป็น GHB All Home แล้วก็ LINE Official Account @GHB All Home นะคะก็ลองดูนะเผื่อว่าใครสนใจนะคะ
8: คร
7: ับ
8: ผม
7: รอบหน้าเรายังเจอกันต้นชั่วโมงติดตามค่ะ
8: จ้ะ Green
6: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้ Green Wave Playing ดีดีกับความรู้สึกดีดี DJ Playlist 55 Minutes DJ PU
8: มาลุยกันต่อนะครับพฤหัสสาหัสกับพียูนะครับทีมวันนี้นะครับเพลงเศร้าเพลงอกหักเพลงไหนที่มีท่าเต้นนะที่มีท่าเต้นส่งกันเข้ามานะครับใครที่ส่งเพลงไม่รักไม่ต้องนิวจิ๋วงี้นะฮะคาใจอย่างงี้เปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับชั่วโมงแรกนะฮะส่วนเพลงนี้เนี่ยยังไม่ได้เปิดหลายคนก็ส่งเข้ามาเยอะเหมือนกันกับเพลงนี้

เพลงนี้มาผมว่าไม่มั่นใจเท่าไหร่ว่าเพลงนี้มีท่าเต้นประจำเพลงหรือเปล่าไม่มั่นใจแต่เขาบอกว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงโปรดของพี่อั๋นสงสัยต้องให้พี่อั๋นเต้นให้ดูแล้วแหละเพลงเนี้ย

แล้วก็เพลงต่อไปนี้คุณผู้ฟังส่งมากันเยอะมากเลยเขาบอกว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงอกหักที่มีท่าเต้นเต้นยังไงคุณผู้ฟังไหนเต้นให้ดูหน่อยสิ

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้าน Your request โดยมาก

การปล่อยกู้ธอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank รู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและ

ตอนนี้นะฮะตอนนี้ยังมีแก๊ปว่างอีกประมาณ2เพลงรู้ฟังนะยังมีแก๊ปว่างอีก2เพลงเพลงอกหักเพลงไหนที่มีท่าเต้นใครคิดออกส่งเข้ามาหน่อยเด้อ เอาจริงๆก็ไม่ง่ายนะส่วนเพลงนี้เนี่ยคุณผู้ฟังเขาขอเข้ามานะครับมีทวงด้วยบอกว่าขอมาตั้งแต่บ่ายโมงแล้วยังไม่เปิดเลยกลับไปก่อนได้ไหม

มีอีกหนึ่งเพลงอันนี้ผมไม่มั่นใจนะว่าอกหักหรือเปล่าวะมันเหมือนไม่อกหักสักเท่าไหร่นะใช่ไหมติดฝนนี่ไม่อกหักนะ

Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาล Sicarin Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

0: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
1: DJ Playlist 55 Minutes
2: โดย
3: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้ Mio Go สุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
4: บางจากลดราคาน้ำมันไฮพรีเมียมพลัสลิตรละ5บาท 2-31 พฤษภาคม69ณปั๊มที่ร่วมรายการผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถกว่า70ปีและจะดูแลตลอดไปสุภาพโอสถ
5: เพื่อนเป็นหมอ
6: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
7: วันนี้สวยสะกดทุกสายตามาเลยนะจ๊ะแนน
8: แน่อยู่แล้วเพราะมีรองเท้าส้นสูงคู่ใหม
7: ่สวยไหมสวยไหมแต่ความสวยนี้มีราคาที่ต้องจ่ายนะแนนเพราะเวลาใส่ส้นสูงน้ำหนักตัวทั้งหมดจะเทไปอยู่ที่จมูกเท้าอุ้งเชิงกรานจะหมุนไปข้างหน้าจนเราต้องแอนค้างไว้ตลอดเวลานี่แหละตัวดีเลยที่ทำให้ลามไปปวดหลังแล้วก็เข่าได้จ้ะ
8: ถึงว่าวันไหนใส่ส้นสูงนานๆนะรู้สึกปวดร้าวไปถึงหลังส่วนล่างเลยเนี่ย
7: แนะนำว่าควรสลับมาใส่ส้นเตี้ยบ้างนะแนนหรือถ้าต้องใส่จริงๆให้เลือกแบบส้นตึกที่มีฐานกว้างจะช่วยกระจายน้ำหนักได้ดีกว่าอย่าลืมกลับบ้านไปยืดกล้ามเนื้อน่องกับฝ่าเท้าจะช่วยทำให้ป้องกันภาวะนี้ได
5: ้เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
9: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
10: นี่คือคุณสมบัติของยอดมนุษย์มีพลังเหนือธรรมชาติพร้อมต่อสู้เพื่อคนที่ตัวเองรักมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่กว่าจักรวาลเสียสละได้เพื่อมนุษย์ลูกแต่ขี้ลืมว่าตัวเองก็ป่วยเป็นอย่าลืมใส่ใจตัวเองบ้างนะครับเพื่ออยู่เป็นยอดมนุษย์ให้กับคนที่คุณรักไปนานๆชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิต
11: ไปเข้าศูนย์กัน
12: ศูนย
11: ์ 0% กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
12: ่อร่อยมาก
11: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
13: อร่อยเกินต้าน
14: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
15: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
16: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
17: โกโฮเซลสวัสดีครับ
18: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ด

0: การ
1: เร่งรีบตองนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆ
2: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
2: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสุก
1: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
2: อมแล้วชื่นใจ

ือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com

0: พราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสุดเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Care มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
1: โรงพยาบาลวัฒโนสุดโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: ด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
6: บ่ายสามโมงแล้วค่ะ
7: ถูกต้องค่ะ
6: ย้อยมาพร้อมกับท้องฟ้าอันสดใสค่ะ
7: ถูกต้องค่ะนี่ค่ะแล้วก็วันนี้บริจาคเลือดด้วย
6: ใช่แล้ว
7: ช่วยกันบริจาคเลือดกันนะทุกคนนะ
6: นะคะ
7: ค่ะ
6: ก็อาจจะมีแบบไปเขาเรียกว่าเป็นหน่วยบริจาคเคลื่อนที่
7: ใช่ค่ะ
6: ไปตามตึกต่างๆอะไรอย่างงี้เนาะ
7: วันนี้มีมารับเลือดที่ตึก
6: รับเลือด
7: ฟังดูแบบมารับเลือดที่ตึกใช่ค่ะแล้วก็แต่บังเอิญว่าวันนี้พี่มีงานพูดที่ตรงบรรเทาทุกข์ของสภากาชาด
6: สภากาชาด
7: ก็เลยไปบริจาคสภากาชาดนี่น่าค่ะตรงห้องที่รับบริจาคอ่ะพี่อ้อยคะวันนี้เขาไปเอาเลือดที่ตึกอ๋อค่ะเข้าใจค่ะพี่มาทำงานแถวนี้พอดี
6: ก็เลยบริจาคได้เลยก็คือถึงรอบที่บริจาคได้พอดี
7: ใช่ค่ะทุก3เดือน
6: นะคะหมุนเวียนกันนะดู
7: นะเพื่อความแข็งแรง
6: ค่ะเมื่อไม่นานมานี้นะคะในหน้าข่าวเราก็น่าจะได้เห็นกันบ้างเนาะเรื่องของควายเผือกที่เป็นไวรัล
7: เห็นแล้วค่ะที่หน้าคล้ายกับผู้นำอย่างเงี้ยหรอ
6: ใช่บอกว่าโดยรวมทั้งใบหน้าทรงผมน่าจะเป็นขนและกระจุกขนเขาว่า
7: จุกขนนะพี
6: ่ก็ดูแล้วนะเหมือนโดนัลด์ทรัมป
7: ์เดี๋ยวสิพี่ก็รู้สึกว่าเดี๋ยวนะพวกเราอคติหรือเปล่านะ
6: เขาตั้งชื่อให้เป็นเหมือนเป็นฉายาเลยนะพี่อ้อย
7: แต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วก็เราจะถูกฆ่านะ
6: ใช่ใช่ค่ะแต่ว่าล่าสุดนี้ก็คือเนี้ยแหละกลับมาเป็นข่าวอีกครั้งหลังจากที่รอดจากการถูกเชือดในพิธีกรรมทางศาสนาช่วงเทศกาลอีดุลอาฮานะคะบอกว่ามีคำสั่งด่วนจากรัฐมนตรีมหาดไทยของบังกลาเทศให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็กรมปศุสัตว์ไปเกลี่ยนะคะก็คือให้คืนเงินค่าตัวควายเผือกให้คนซื้อเต็มจำนวนแล้วก็สั่งห้ามไม่ให้เชือดนะคะก็คือเดิมเจ้าของเขาขายควายเผือกตัวนี้ให้นักธุรกิจคนนึงไปแล้วนะคะเพื่อเตรียมนำไปเข้าพิธีนั่นแหละตามหลักของเขาแต่ว่าก่อนหน้าที่จะถึงกำหนดพิธีไม่กี่ชั่วโมงก็มีคำสั่งด่วนเนี่ยละมาเขาก็ให้เหตุผลเรื่องของความปลอดภัยจากการที่ประชาชนก็โอ้พากันแห่มาดูเยอะมากนะคะรวมถึงเรื่องของความจำเป็นในการอนุรักษ์ด้วยนะคะเพราะควายตัวนี้เป็นควายเผือกที่เขาบอกว่าหาได้ยากมากในภูมิภาคนี้นะคะยังอายุน้อยแล้วก็สุขภาพแข็งแรงมากด้วยก็ไม่อยากจะให้สูญเสียไปนะคะเห็นว่าหลังจากนี้เนี่ยจะถูกส่งไปที่สวนสัตว์แห่งชาติในกรุงดากาดูแลต่อนะคะแล้วก็ทางสวนสัตว์เขาก็จะก็ต้องกักตัวก่อนนะเธอเพื่อตรวจเช็คสุขภาพสองสัปดาห์นะก่อนจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมนะคะ
7: ค่ะแล้วไงอ่ะวิธีการโปรโมท เราไปดูควายเผือกที่หน้าเหมือนทรัมป์กันเถอะอย่างเงี้ยหรอ
6: ตอนแรกก็เหมือนจริงแฮะ
7: หรอแต่ไม่รู้เหมือนที่เราเห็นในภาพข่าว
6: ค่ะอาจจะด้วยแบบด้วยตรงแบบด้วยทรงผมหรือตรงเป็นกระจุกขนของเขาอะพอมันลงมาปุ๊บอะพอดูแล้วมันคล้ายๆเหมือนกันนะพี่อ้อย
7: แต่จริงๆพี่ว่าตรงนั้นน่ะจะต้องมีคนเขาแบบเดินทางไปดูเยอะมากเลยอะก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไปเลยแล้วกันถ้าไหนๆก็ไหน
6: ๆน่าจะสิน่าจะเป็นอย่างนั้นปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังกับกสทช.ค่ะเขาจัดประชาพิจารณ์5ร่างประกาศเกี่ยวกับคลื่นความถี่แล้วก็มาตรฐานระบบเรดาร์นะคะเพื่อรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วก็ยกระดับความปลอดภัยของประชาชนนะคะทางด้านการเดินทางการใช้ชีวิตและภาคอุตสาหกรรมด้วยโดยเตรียมขยายการใช้งานคลื่นความถี่ย่าน 57-64 กิกะเฮิรตซ์แล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบเรดาร์ในรถยนต์อาคารอัจฉริยะแล้วก็โรงงานอุตสาหกรรมด้วยนะคะคือกสทช.ก็บอกว่าเทคโนโลยีเรดาร์เนี่ยมีบทบาทสำคัญมากขึ้นนะในยุคหลังโควิด-19 ก็ช่วยลดการสัมผัสนะคะเพิ่มความสะดวกแล้วก็เสริมความปลอดภัยอย่างเช่นระบบตรวจจับวัตถุรอบคันระบบป้องกันการลืมเด็กในรถ แล้วก็เซ็นเซอร์อัจฉริยะภายในอาคารนะคะรวมถึงการใช้งานในระบบขนส่งทางรางแล้วก็โรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการความแม่นยำสูงนะคะซึ่งการปรับปรุงหลักเกณฑ์และมาตรฐานมีเป้าหมายก็เพื่อให้ประเทศไทยสามารถรองรับเทคโนโลยีเรดาร์ยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีระดับสากลแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศต่อไปนะคะ
7: ค่ะนะคะนะทุกองค์กรค่ะที่กำลังจะเดินหน้าไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเดินหน้าไปด้วยกันได้อย่างสันติค่ะทุกคน
6: ค่ะ
5: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและส

ันที่แดดจ้าแล้วก็ร้อนเผาเลยได้รับข้อความจากทุกคนแล้วนะคะส่งมาทักทายกันเต็มเลยเห็นบอกว่าเมื่อคืนนี้นนทบุรีฝนตกหนักมากวันนี้ตอนกลางวันแดดจ้ามากเลยตั้งแต่นุ่นหายซึมเศร้านุ่นมองท้องฟ้าสวยงามมากขึ้นทุกวันเลยค่ะพี่อ้อยอุ้ยดีใจและชื่นใจที่สุดมีนะคะหลายคนบางทีส่งมาในโซเชียลพี่อ้อยนะบางคนบอกว่าเป็นซึมเศร้ามาหลายปีและตอนนี้คุณหมอลดยาแล้วยินดีที่สุดเลยค่ะเป็นได้ก็หายได้

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก โดยแค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณด้วยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แพนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
1: มีเพลงใหม่ของต้นธนสิทธิ์ค่ะนี่รู้ตัวอีกทีนึงน้องต้นเองทำเพลงให้เราได้ฟังกันมา15ปีแล้วนะคะมาถึงเพลงนี้ต้องบอกว่าเป็น R&B ที่เต็มตัวและนี่คือซิงเกิลล่าสุดนะคะที่พูดถึงความปรารถนาดีต่อคนที่เรารักจนกลายเป็นโมเมนต์สั้นๆเอาหน้าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่กล้าตัดสินใจทำอะไรโมเมนต์นี้จะเกิดขึ้นได้ยังไงเพลงนี้ชื่อว่าสักที

งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมกี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life Line MEA Connect และเว็บไซต์ MEA แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

วยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติด

0: ประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชาใช้ ReBeFortวิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: F1 มาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่หนึ่งสินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสอซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่สองผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสอทุกสาขาหรือที่ HBank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสอคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
3: ข้าวตังข้าวตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
4: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
3: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
4: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
3: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
5: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
3: มัมช้อยมัมเลือก
4: เมียวเลิฟ
6: มิสเตอร์ DIY
7: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
6: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: ได้ฟังแล้วนะคะรู้ว่าเป็นเพลงที่กรีนเวฟเล่นบ่อยเป็นเพลงโปรดของคุณนี่นาเนาะขอมาก็ได้ฟังค่ะอันนี้บอกว่าทำไมเพลงที่พี่อ้อยเปิดร้องตามได้หมดเลยล่ะเนี่ยอ้าวไม่ได้หรอกค่ะการฟังเพลงที่ตัวเองชอบเนี่ยก็เป็นความสุขประเภทหนึ่งแล้วนะคะถ้าเรายังสามารถร้องตามได้ด้วยความสุขจะเพิ่มขึ้น2เท่าเมอันนี้บอกว่าอยากฟังฟ้าคงสะใจพี่อ้อยขอหาแป๊บนึงหลังเบรกได้ฟัง
1: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกะแรททุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
0: ย้ำอีกสักรอบหนึ่งนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่มีน้องๆนักเรียนใช้บริการ MRT นะคะสายสีน้ำเงินแล้วก็สายสีม่วงมีข่าวมาฝากกันตั้งแต่1มิถุนายน69เป็นต้นไปนะคะซึ่งจริงๆก็จะตรงกับวันจันทร์แล้วนะเข้าสู่เดือนใหม่แล้วด้วยบัตรนักเรียน MRT แบบเดิมจะไม่สามารถใช้งานได้แล้วนะคะอย่าลืมพาน้องๆไปเปลี่ยนบัตรใหม่กันด้วยนะเปลี่ยนบัตรก็ง่ายๆด้วยค่ะไม่มีค่าธรรมเนียมด้วยที่ห้องออกบัตรโดยสาร MRT สายสีน้ำเงินแล้วก็สายสีม่วงทุกสถานีค่ะสามารถเปลี่ยนบัตรล่วงหน้าได้เลยตั้งแต่วันนี้นะคะ

0: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
1: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: พี่เพิ่งจะ50กว่าเองดีๆมันก็เป็นขึ้นจากที่คอลามขึ้นไปที่หน้ากลัวว่ามันจะลามไปถึงตาแล้วตาพี่จะบอดอยากเตือนให้ทุกคนระวังไว้อย่ารอให้มันเกิดขึ้นกับเราง
1: ูสวัสดวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
2: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงผ่า

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
2: ถูกเสมอ
1: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยค่า Forecast โทร027407400
3: สเตทเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Live Cover สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
4: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอก

0: ับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคการ์แรดได้อร่อย
1: ว้า wow.
0: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคการ์แรดมีชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมคการ์แรด
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: ะซิสซิสรู้ไหมคะว่าตอนซิสขับรถใครเข้าใจซิสแบบสุดก็ทิปเลดี้ไงล่ะคะทิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1,000,000 บาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24 ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยะประกันภัยโทร1736 กด 8
1: เงื่อนไขไปตามที่บริษัทกำหนดที่คุณจะต้องประกอบทำประกันภัย
2: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัท LV Pharmaceutical ประเทศไทยจำกัดโทร024607717
3: ผมขาวปิดสนิทสีติดนานนานนานนานนานนานถึง42 สระรู้ว่าย้อมบ่อยไม่ต้องกังวลแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสระช่วยปิดผมขาวยังอ่อนโยนเช็ดด้วยน้ำยาเช็ดสีผมจบปัญหาสีติดผิวสะดวกง่ายบำรุง2 เท่าด้วยสารสกัดธรรมชาติช่วยผมดูนุ่มผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ด

0: ลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: เวลของคุณคืออะไรสำหรับชมไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือความมั่นคงที่ให้เราก้าวตามแพชชั่นได้อย่างมั่นใจชมเลือกแบบประกันเวล plus ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตที่ได้รับเงินคืน 10% ของทุนประกันภัยทุกปีตั้งแต่ปีแรกจนถึงอายุ89ปีและรับเงินก้อนสูงถึง 800% ของทุนประกันภัยเมื่อครบกำหนดสัญญาก้าวอย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคงแบบประกัน Well Plus Ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตสนใจติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขาผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: บ้านและสวนแฟร์เขาว่างานนี้ขายแล้วรวยบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคเปิดจองบูธแล้วโซนเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านวัสดุก่อสร้างและรับสร้างบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์ต้นไม้ของแต่งสวนเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องครัวอาหารเครื่องดื่มสินค้าสุขภาพวันที่20ถึง28มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีจองบูธ0901978310
6: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
7: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
8: อุณหภูมิโลกสูงขึ้นเรื่อยๆจนเริ่มน่ากลัว
9: กลัวไม่ทันมีแฟนนะ
10: จะปัญหาคนโสดหรือโจทย์ยากคนมีคู่มาหาองศาที่พอดีในความสัมพันธ์กับ Club Friday 108คำถามหัวใจวันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Greenwave 106.5 FM และแอป Airtime ฟังฟินพร้อมแชร์เรื่องราวของคุณมาได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage
11: โดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
12: ไม่ว่าจะสงครามนะคะหรือว่าโรคระบาดเนี่ยมันก็กระทบถึงกันไปหมดเนา
13: ะ
12: นะคะสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกค่ะก็มีรายงานว่าเขาขอให้ทางสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าคืนเงินค่าตั๋วฟุตบอลโลกที่แฟนบอลซื้อไปแล้วเนื่องจากว่าไม่สามารถเข้าสหรัฐได้เพราะข้อจำกัดในเรื่องการเดินทางที่มันมีเรื่องของอีโบลา
13: คือ
12: มีผู้ต้องสงสัยติดเชื้ออีโบลามากกว่า900รายนะคะในแอฟริกาตอนกลางและตะวันออกแล้วก็มีคนเสียชีวิตมากถึง200กว่ารายนะ
13: คะ
12: นับตั้งแต่ที่มีการประกาศการระบาดแล้วก็คนที่เสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดขึ้นในคองโกก็เลยทำให้สถานทูตสหรัฐในเมืองหลวงกินชาซาเนี่ยระงับบริการวีซ่าแล้วถึงแม้ว่าทางองค์การอนามัยโลกยังไม่ได้มีการแนะนำให้กำหนดมาตรการจำกัดการเดินทางนะคะแต่ว่าสหรัฐก็ได้ห้ามชาวต่างชาติที่ไม่ใช่ชาวอเมริกันที่เคยอยู่ในคองโกยูกันดาและเซาท์ซูดานในช่วง21วันที่ผ่านมาเนี่ยเข้าประเทศ
13: ค่ะ
12: คือประธานสหพันธ์ฟุตบอลของคองโกบอกว่าขอให้ฟีฟ่าพิจารณาเรื่องนี้เพราะว่าโอ้ตั๋วค่อนข้างแพงเหมือนกันแฟนบอลไม่สามารถเข้าสหรัฐเพื่อที่จะชมฟุตบอลโลกได้นะคะซึ่งเดียคองโกนะคะบอกว่าอยู่ในกลุ่ม K จะเจอกับโปรตุเกสเป็นเกมแรกในวันที่17มิถุนาที่ฮิวสตันสหรัฐนะคะแล้วก็นัดที่2เจอกับโคลอมเบียซึ่งจะจัดขึ้นที่เม็กซิโกนะคะแล้วก็นัดสุดท้ายเนี่ยก็ไปลงสนามที่แอตแลนตาสหรัฐ
13: ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้จะมีข่าวเรื่องว่าอุ๊ยถ้ามาจากคองโกปั๊บนึงต้องกักตัว
12: 21วัน
13: ใช่แล้วทุกคนก็จะแบบโอ้ยก็ไม่ได้อยู่ส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากคองโกนะจ๊ะก็มาจากแถวยุโรป
12: เพราะว่ามันมีทีมงานหลายส่วนอะนะคะ
13: ใช่ค่ะและแต่ว่าโค้ชบางคนก็มาจากคองโกเช่นกัน
12: และ
13: จริงองค์การอนามัยโลกอะต่อให้ประกาศวันนี
12: ้
13: ก็ยังไม่น่าตื่นเต้นตกใจอีกวันนึงตกใจได้แล้วค่ะเพราะเขาก็บอกว่ามันแพร่กระจายเร็วมากและผู้เสียชีวิตสูงขึ้นเรื่อยๆ
12: ค่ะคือเชื้อที่แพร่ระบาดตอนนี้มันเป็นเชื้อสายพันธุ์บันดีบูเกียวที่หายากนะคะซึ่งบอกว่าไม่เคยพบเห็นมานานกว่าทศวรรษ
13: ค่ะนะบันดีบูเกียวและจริงๆแล้วอีโบลาเนี่ยมันมีอีกหลายสปีชีส์ของเชื้อมากๆเพียงแต่แค่ว่าเชื้อบางตัวมันเป็นเชื้อที่เราไม่เคยรู้จักมาก่
12: อ
13: นและที่น่ากลัวคือวันนี้เรายังไม่มีวัคซีน
12: คืออะไรก็ตามที่มันได้ขึ้นชื่อว่าบางทีมันกลายพันธุ์หรือมันเป็นสายพันธุ์ที่ไม่เคยพบเห็นมันมันก็เป็นเรื่องที่น่าก็น่าตกใจอยู่
13: คือเรียนรู้ใหม่หมดนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการเดียวที่ทำได้คือตอนนี้ก็คือ ตรวจเข้มๆอย่าเพิ่งเอาคนมารวมกัน
12: และถ้าใ
13: ช่และถ้าเธอมาจากตรงนั้นขนาดในเมืองไทยยังต้องเข้มข้นขึ้นเลยค่ะที่บำราศนราดูนต้องเอาไปกักตัวก่อนไม่ว่าคุณจะบอกว่าไม่มีอาการป่วยไม่รู้ใครจะไปรู้ว่ามันอยู่ในการฟักเชื้อ
12: ใช่ต่อให้ไม่มีอาการป่วยหรือว่าไม่มีอาการใดๆเลยก็ต้องทำตามมาตรการนั้น
13: ใช
12: ่นะคะรอปิดท้ายกันเนาะกลับมาอีกครั้งนึงนะคะกับงานไทยเฟกซ์อนุกาเอเชีย2026นะคะซึ่งปีนี้ค่ะทางบริษัทอาหารยอดคุณผู้ผลิตขนมขบเคี้ยวโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โดเน่ชีสบอลคาราเมลบอลแล้วก็มันฝรั่งแท้กรอบๆนะคะรวมถึงคุกกี้สอดไส้ผลไม้อย่างเดนมาแล้วก็คุกกี้มาติเน่ได้ไปร่วมออกบูธในงานก็เป็นประจำทุกปีนะแต่ว่าปีนี้เนี่ยเขามีความพิเศษก็คือเขามีสินค้าใหม
13: ่
12: ที่จะมาเปิดตัวด้วยนะคะแล้วก็ในงานเนี่ยยังมีมาให้ชิมด้วยนะคะในบูธเขามีเมนู creation จาก useful food มาให้ชิมกันทุกวันเลยค่ะวันนี้นะคะ28พฤษภาคมเป็นกรอบๆคาราเมลรสลาบวันพรุ่งนี้ศุกร์29นะคะจะเป็นคาราเมลบอลคริสปี้แยมมะม่วงสวรสค่ะให้ได้ลองชิมกันเฉพาะแค่ในงานเท่านั้นนะคุณผู้ฟังแล้วก็ในวันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้นะคะเขามีจัดจำหน่ายสินค้าของทางอาหารยอดคุณในราคาพิเศษด้วยนะแล้วก็มีของแถมอีกเพียบเลยนะคะแวะไปที่บูธนะคะแล้วก็ไปชิมเมนูในแต่ละวันที่บูธอาหารยอดคุณค่ะที่งานไทยเฟกซ์อนุกาเอเชีย2026งานจัดอยู่ที่ Impact เมืองทองธานีนะคะอาคาร Challengerเจอ3บูธ3 E45
13: ค่ะ
12: ค่ะ
13: แวะไปแล้วไปดูซิรสชาติใหม
12: ่ๆ
13: ที่เอามาเสิร์ฟกันถูกใจคุณมากแค่ไหน
12: ค่ะ
13: นะ Green
2: News โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
14: ทั่วประเทศ
15: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
16: DJ Playlist 55 minutes DJ พี่อ้อย
13: ข้อความนี้ส่งมาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วนะคะพี่อ้อยจ๋าอวยพรวันเกิดให้น้องที่ทำงานหน่อยชื่อน้องหมูเขามีชื่อเล่นว่ามูมูด้วยอ้าหมูหรือมูมูสุขสันต์วันเกิดนะคะเห็นบอกว่าชอบเพลงนี้มาก

งานจากลูฟท็อปนะคะเมื่อ2สัปดาห์ก่อนค่ะไปอัดพอดแคสต์ของน้องคริสหอวังเขามีพอดแคสต์ใหม่ชื่อว่าLazy Genius แล้วก็พูดในเรื่องของความรักการตอบปัญหาความรักนี่แหละค่ะแล้วเขาบอกเขามีคำถามนึงตอนนั้นมันเป็นมีมมากเลยอ่ะก็ถามว่าทำไมคนไทยเป็นอะไรกับแฟนเก่าล่ะคะ คือพี่แบบอ๋อเห็นเหมือนกันคนไทยมักจะมีปัญหาอะไรที่มันเกี่ยวเนื่องกับแฟนเก่ามันมีหลายๆครั้งที่ปัญหาสืบเนื่องจากแฟนเก่าและทำให้แฟนใหม่ไม่สบายใจนั่นสิคะคนไทยเป็นอะไรกับแฟนเก่าหรอเลือกเพลงหน่อยสิเพลงของแฟนเก่าที่เรายังไม่รู้สึกว่ามันเก่าเลย

ันนี้เพลย์ลิสต์พี่อ้อยค่ะคนไทยเป็นอะไรกับแฟนเก่าโอ้โหเพลงแบบแฟนเก่าเยอะมากในวันที่พี่อ้อยไปสัมภาษณ์ยังบอกเลยว่าจริงๆแล้วเรื่องเป็นอะไรกับแฟนเก่าเนี่ยมีเพลงไทยจำนวนมหาศาลมากเลยนะคะตั้งแต่เจนไหนมักจะมีเรื่องของแฟนเก่านี่แหละวันนี้เลยเอามารวมกันไว้ในเพลย์ลิสต์นะขอบคุณมากเลยช่วยกันเลือกเพลงมาเพราะๆทั้งนั้นนะคะอันนี้ถามมาสวัสดีค่ะพี่อ้อยคะเคยปรึกษากับพี่อ้อยตอนวันที่หนูดิ่งมากๆตอนนี้รู้สึกดีขึ้นละแต่บางวันก็สับสนบางวันรู้สึกว่าพร้อมจะสู้ต่อบางวันมันก็ท้อแท้และเหนื่อยมากแต่หนูไม่เคยขาดยาโรคซึมเศร้าเลยนะเพียงแต่หนูชอบไปร้านประจำมองแม่น้ำดื่มเบียร์อันนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะคือยาซึมเศร้ากับแอลกอฮอล์เนี่ยบางทีมันจะทำให้ประสิทธิภาพการดูแลเราจากโรคซึมเศร้าประสิทธิภาพมันจะน้อยลงนะหนูต้องระวังนะอันนี้น้องบอกว่าคือไม่มีอะไรนะคะรู้สึกเหมือนมันเป็นเซฟโซนคือไปนั่งด้วยความสบายใจสัก2ชั่วโมงบางครั้งก็รู้สึกว่ามันบ่อยไปเกรงใจสามีอะค่ะหนูควรทำยังไงดีอ่ะเกรงใจสามีก็ลองเปลี่ยนวิธีในการไปหาเซฟโซนแถวแม่น้ำเจ้าพระยาและดื่มเบียร์สิคะบางทีวิธีการในการที่เป็นเซฟโซนง่ายสุดก็กอดไงกอดจะทำให้เรารอดจากความอ่อนแอค่ะหรือแม้แต่ถ้ารู้สึกเกรงใจเขาถามเขาก็ได้นะเธอไปด้วยกันไหมหรือแม้แต่เธอเกรงใจจังเลยอ่ะถ้าวันนี้ไปอีกเธอจะว่าอะไรหรือเปล่าเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกจงถาม

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟิน

0: Request. โดยมากกว่าการปล่อยกู้ธอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank รู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและ
1: พูดกันบ่อยๆในครับไฟเดย์นะคะแฟนเก่าแปลว่าหมดเวลาของเราแล้วแต่หลายๆคนก็ไม่ได้จบเวลาหรือหมดเวลานั้นไงมันจะต้องมีอะไรเสมอที่มันอยู่ในใจแล้วกลายเป็นแนวเทียบเมื่อไหร่ก็ตามเจอคนใหม่ปั๊บมันจะมีการเปรียบเทียบเสมอไม่เหมือนคนเก่าของเราเลยเนาะอ้าวถ้ารักกันจริงทิ้งให้เขาเป็นแฟนเก่าทำไม

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: บางจากลดราคาน้ำมันไฮพรีเมียม Plus ลิตรละ5บาท 2-31 พฤษภาคม69ณปั๊มที่ร่วมรายการผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถกว่า70ปีและจะดูแลตลอดไปสุภาพโอสถชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิต
2: ถ้าพูดคำว่าชีวิตดีคุณนึกถึงอะไรกันบ้างคะหลายคนจะนึกถึงภาพวันที่การงานมั่นคงมีเงินก้อนส่งให้กับพ่อแม่บางคนบอกว่าอยากเห็นลูกเรียนสูงๆและได้เห็นคนที่เรารักมีความสุขอยากไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ไปนิยามชีวิตที่ดีของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันนะคะแต่ไม่ว่าคำตอบของคุณจะเป็นแบบไหนจุดเริ่มต้นนี่ดูตัวเราเองก่อนนะคะกรุงเทพประกันชีวิตค่ะอยากชวนคุณมานิยามคำว่าชีวิตดีกันใหม่จริงๆแล้วหัวใจสำคัญของชีวิตดีคือการที่คุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและจะเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนที่สุดด้วยเริ่มจากการกลับมาใส่ใจตัวเองก่อนใส่ใจสุขภาพทางกายที่เราต้องดูแลเอาไว้ให้พร้อมลุยต่อในทุกวันใส่ใจวางแผนการเงินค่ะให้รัดกุมมากพอที่จะรับมือกับความไม่แน่นอนและเพื่อให้เรามีอิสระในการใช้ชีวิตจริงๆรวมไปถึงการใส่ใจจิตใจหาความสมดุลทางใจค่ะให้เรามีความสุขกับเรื่องราวในแต่ละวันใส่ใจความสัมพันธ์กับคนรอบข้างสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะที่รวมกันเรียกว่าคุณภาพชีวิตที่ดีที่ส่งต่อพลังให้กับเรานะคะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและดูแลคนอื่นได้ดีกว่าเดิมสนใจวางแผนการเงินเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีปรึกษาตัวแทนและที่ปรึกษาการเงินกรุงเทพประกันชีวิตหรือโทรได้เลยค่ะ02-777-8888ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะที่ www.bangkoklife.com ค่ะและเรามาวางแผนการมีชีวิตที่ดีไปด้วยกัน
0: ชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิตโทร02-777-8888
3: Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
0: ์โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำ

0: ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: เวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: เอ้ยทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
3: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
4: Inspiration จาก Jenny ปานัน
5: หนูอ่ะเป็นคนที่รักในตัวเองภูมิใจในความเป็นตัวเองมากก็เลยหนูพยายามพรีเซนต์ตัวเองออกมาอยู่ในสื่อในให้ทุกคนได้เห็นตลอดอันนี้มันเป็นความโชคดีอย่างนึงที่ความต่างของเราอ่ะแต่มันเป็นความยูนิคของเราอ่ะค่ะมันดันเป็นที่ชื่นชอบอย่าลืมว่าชีวิตเราอ่ะกดพอดไม่ได้อ่ะครับชีวิตเราอ่ะมันต้องไปต่อเวลาเกิดปัญหาเวลามันไม่หยุดเดินลมหายใจเราไม่ได้หยุดหายใจอะค่ะเราก็ต้องใช้ชีวิตต่อ
6: ครับ Inspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภูวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น.ถึง 4:00 น.ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ Green News โดย Happy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกยางดันหลอบบูเลสปอนทีจี
7: มีสิ่งของอันใดนะคะที่เราอยากจะเอาไปเก็บรักษาไว้บนดวงจันทร์กันไหมคะ
8: แค่เก็บอยู่ในบ้านแล้วก็ไม่ลืมให้ตัวเองไม่ลืมแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากแล้ว
7: อยู่ตรงไหนนะ มันเคยอยู่ตรงนี้นี่มันไปหายไปไหนอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
8: กิจกรรมประจำวันค่ะ
7: หาของ
8: หาโทรศัพท์มือถือ
7: ไหนอะถืออยู่ในมือค่ะ
8: เคยใช่ไหมล่ะ
7: เคยพี่อ้อยนะคะอ่ะ Japan Airlines นะคะเขาเปิดโครงการส่งวัตถุทางวัฒนธรรมแล้วก็สินค้าสัญลักษณ์ของญี่ปุ่นไปเก็บรักษาไว้บนดวงจันทร์นะคะโดยเป็นการจับมือกับบริษัทการค้าในเครือ JAL Group แล้วก็ iSpace ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาทรัพยากรบนดวงจันทร์ระดับโลกนะคือเขาเปิดตัวเป็นโครงการ Argo Project นะคะคือเขาบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยโลกของเรามันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากแล้วก็มีความเสี่ยงสูงนะคะที่พวกศิลปะวัตถุสินค้าเฉพาะถิ่นหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นเอกลักษณ์ของบริษัทต่างๆเนี่ยมันอาจจะสูญสลายหายไปนะคะทั้งจากอภัยสงครามความขัดแย้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆนานานะคะเพราะฉะนั้นเอาไปเก็บรักษาบนดวงจันทร์จ้ะเพื่อรักษาเอาไว้ให้คนรุ่นหลังต่อๆไปในอนาคต คือการขนส่งอ่ะเขาจะใช้ยานของ iSpace นี่แหละเขาบอกไปลงจอดบนดวงจันทร์นะคะมีกำหนดปล่อยตัวในปี2028แล้วก็สิ่งของทั้งหมดเนี้ยจะเก็บไว้ในกล่องขนส่งนะคะซึ่งมันก็จะแบบแบ่งเป็นช่องย่อยๆสำหรับจัดวางสิ่งของนะคะกล่องนี้ผลิตด้วยวัสดุพิเศษซึ่งทนทานต่อสภาพแวดล้อมบนพื้นผิวดวงจันทร
8: ์
7: เพื่อที่จะปกป้องสิ่งของภายในได้ในระยะยาวนะคะคือเขาเริ่มเปิดให้จองสิทธิ์ส่งของตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะพี่ย้อย
8: พี่กำลังคิดอยู่ว่
7: า
8: หรอทำไมเราไม่เห็นคิดว่าเราจะเอาของไปเก็บไว้บนดวงจันทร์เนี่ยตอนไปรับคืนมันจะยากไง
7: อาจจะเป็นการอนุรักษ์เรียกว่ามรดกวัฒนธรรมโลกนะคะคือเขาบอกว่าถ้าโครงการนี้สำเร็จเนี่ยนะคะ JAL จะเป็นสายการบินแรกของโลกที่ให้บริการส่งของไปยังดวงจันทร์นะคะ
8: แจ๋ว
7: ใช่
8: จริงๆเราคิดอันอื่นๆก็ได้นะ
7: แต่ว่าก็มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจเกี่ยวกับอวกาศนะคะคือเขาก็ให้ความเห็นแหละเขาบอกว่าการเดินทางไปอวกาศมันคงมีราคาแพงเกินไปสำหรับผู้บริโภคทั่วไป
8: ใช่ค่ะ
7: ซึ่งการที่จะทำให้การขนส่งหรือว่าการเดินทางในลักษณะนี้มันแพร่หลายได้ในอนาคตเนี่ยก็จำเป็นจะต้องมีการรับรองความปลอดภัยขั้นสูง นะคะรวมไปถึงการพัฒนาทางเทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนที่มันต่ำลงกว่าที่เป็นอยู่นะคะ
8: นั่นสิไม่งั้นของนะแบบมูลค่าอาจจะน้อยมากอะแต่ตอนส่งไปเนี้ย
7: อ
8: ่านค่ะ
7: เรียกว่าเป็นการส่งมอบมรดกวัฒนธรรมของมนุษยชาตินะคะเอาไปไว้บนดวงจันทร์ก่อน
8: แต่ก็ไม่รู้ค่ะเพราะแต่ละคนอาจจะมีความคิดที่แตกต่างกันก็ถือว่าถ้าเกิดว่ามีปัญญาส่งขึ้นไปอยู่แล้วฉันจะเก็บอันนี้ไว้เป็นคู่โลกต่อไปก็ใช้บริการได้
7: เดี๋ยวนี้ไปทำธุรกิจกันนอกโลกแล้วนะ
8: ใช่ค่ะส่งดีเจไปเก็บไว้ที่นู่น
7: อนุรักษ์เลยนะคะ
8: เป็นสมบัติของโลกต่อไปแต่ไม่ได้จัดรายการแล้วนะอยู่บนดวงจันทร์นะ
6: โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Bullet Spon TT
9: เ

0: วันนี้เท่าที่ดูข้อความยังมีอีกหลายๆคนเลยนะคะที่ยังทำงานอยู่แล้วบอกว่าชอบฟังเพลงเพราะๆแบบนี้จังเลยพี่ก็ชอบ ขนาดเป็นคนเปิดยังชอบเลยนะคะและก็อยากให้หลายๆคนช่วยกันเลือกเพลงด้วยเพราะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเอ๊ะคนนั้นชอบเพลงนี้คนนี้ชอบเพลงนั้นและตอนนี้เพลงที่ Green Wave ยังถูกใจคุณอยู่หรือเปล่า
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
0: ช่วงนี้ต้องเตรียมตัวในการรับมือกันหน่อยนะคะภาวะรอบๆตัวนะคะทั้งเรื่องของความเครียด mental health เป็นเรื่องสำคัญมากเลยหลังๆพี่มีงานวิทยากรเยอะแล้วเวลาที่ไปเจอแต่แบบไปเจอตามออฟฟิศเนี่ยก็จะมีคำถามที่เข้ามาเสมอเดินเข้ามาคุยบ้างมาขอกอดบ้างแล้วก็บอกว่าตอนนี้ปัญหาคืองานหนักมากและที่สำคัญมากกว่างานหนักคือคนอยู่รอบๆตัวคือคนทำงานหนักมากเหมือนกันกับการรับมืออันไหนแก้ได้แก้นะคะอันไหนไม่ไหวก็อย่าให้คุณค่ากับปากใครจนทำร้ายหัวใจของเราได้ก็แล้วกัน

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วัวเชคสเปรส
0: และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่าม
3: ีเพลงหนึ่งของว่านธนกฤตค่ะจริงๆต้องบอกว่าว่านเป็นศิลปินคนหนึ่งที่รู้จักเพลงเก่าเยอะมากนะคะแล้วก็เมื่อตอนที่เขามาคัฟเวอร์ในไลฟ์เนี่ยเขาเลือกเอาเพลงนี้มาคัฟเวอร์เอาไว้น่ารักเชียว

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express และอาหารแมวคานิว่า
1: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่าก
2: ับคุณความเป็นห่วงน้องส่งมาบอกว่าพี่อ้อยไปบริจาคเลือดเจาะตรงไหนแขนเจ็บไหมคะอ๋อเจ็บตามมาตรฐานปกติค่ะแต่ก็โอเคนะสบายๆพี่เจาะแขนขวาเคยไหมคะว่าเราบริจาคเลือดแล้วว่าบางทีบางแขนนะเช่นเจาะแขนซ้ายเลือดมันไม่ยอมออกค่ะแปลกมากเพราะฉะนั้นตอนถ้าไปบริจาคที่สภากาชาดอะค่ะเขาจะให้เราเลือกเลยว่าอยากบริจาคแขนซ้ายหรือแขนขวาแต่อย่างน้อยที่สุดเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตั้งใจไปบริจาคเลือดเราจะดูแลตัวเองดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเพราะรู้ว่าเลือดนี้ใช้อีกตั้งหลายคน
0: มิสเตอร์ DIY
3: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

ามที่ขอค่ะมีคนอยากฟังเพลงทรายจากวัชราวลีนะคะเล่นให้ฟังแล้วนี่ไงมีหลายๆคนที่ไปบริจาคเลือดอันนี้บอกว่าเจาะทีไรโดนสองข้างครับเพราะหาเส้นเลือดไม่เจอดื่มน้ำให้เยอะขึ้นไหมคะเนาะดื่มให้แบบว่าแหมน้ำมันเข้าไปแบบโฟลว์เส้นเลือดของเรานะคะลองดูเผื่อได้ย้อนกลับไปฟังเพลงยุคคาสเซ็ตกันดีกว่า

คะว่าเพลงเก่าเนาะมันสามารถบันทึกความทรงจำของเราได้ในหลายช่วงเมื่อกี้เล่นเพลงฝากรักจากพี่เป้สีน้ำนะคะมาถึงพี่เต๋อเรวัตพุทธินันยังมีข้อความส่งเลยว่าเพลงฝากรักเนี่ยเป็นเพลงที่หัดเล่นกีตาร์จริงยุคนั้นเวลาจับกีตาร์ปั๊บมันจะต้องมีการจับคอร์ดเพลงฝากรักนี่แหละ

0: ย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
1: ดีใจที่คุณชอบนะคะชั่วโมงนี้เพลงจะหลากหลายหน่อยหลายเจนด้วยนะคะและยิ่งมีคาสเซ็ตคลับเนอะย้อนกลับไปฟังบรรยากาศตอนนู้นอาจจะแบบนู้นสั้นๆหรือนู้นก็จะไปพยายามหาเพลงมาให้คุณได้ฟังแบบถูกใจที่สุดนะคะมาถึงสมัยเล่นรีเควสต์กันบ้างโดย Smart Social Bank for All Life ค่ะจากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินค่ะ

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: สิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคริน
2: และเรื่องดีๆของออมสินค่ะใครก็ตามที่อยากมีการเติมทุนให้ตัวเองนะคะแค่คุณมีบ้านมีห้องชุดมีที่ดินมีที่สวนที่ปลอดภาระและกำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้นะคะธนาคารออมสินขอแนะนำสินเชื่อนี้เลยสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินค่ะข้อเสนอพิเศษอัตราดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกนะคะเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำสบายๆค่ะเริ่มต้น3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนพิเศษยิ่งขึ้นค่ะสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและก็สนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดลองดูเลยสมัครได้แล้ววันนี้ถึง30ธันวาคม69คือยาวไปถึงปลายปีเลยนะที่ www.gsb.or.th นะคะและธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะโทรที่ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตจากธนาคารออมสินค่ะ
3: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อเ

0: ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
1: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0
0: 0% กับเล็กเตอร์ซอย 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้ 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเล็กเตอร์ซอย 0% น้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้าน

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
1: เตรียมตัวรอไปเลย
2: โอเค
3: พง
4: เรียง
5: น่ากินจัง
6: ทั้งไก่ทอดกุ้งปลาหมึกหมูอัดผักมีประโยชน
7: ์รอบอร่อย
8: แน่นอนจ้า
9: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
10: ไหนบอกอมเพีย
11: ก็ใช้ตราฉลากทองไง
12: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากพอ

0: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
1: ถูกเสมอ
0: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยค่า Forecast โทร027407400
2: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลวีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร024607717
3: วิธี Safe Energy แบบ
4: สวัสดีค่ะส้มมารีนะคะก็ส้มนะคะเป็นคนชอบบรรยากาศบ้านที่สว่างอบอุ่นแล้วก็สบายใจนะคะก็เลยเลือกใช้หลอดไฟ LED แสงนุ่มๆนะคะที่ประหยัดพลังงานค่ะตอนกลางวันเนี่ยก็เปิดม่านรับแสงธรรมชาติแทนการเปิดไฟนะคะแล้วก็พวกอุปกรณ์ที่ชาร์จหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้เนี่ยก็จะปิดที่ปลั๊กเลยค่ะไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้นะคะซึ่งเรื่องเล็กๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราทำทุกวันจนชินนะคะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้แบบสบายๆแล้วก็ช่วยดูแลโลกไปพร้อมกันด้วยค่ะ
5: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ

0: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: แหมส่องเก่งส่องทุกเรื่องเลยนะ
2: ก็ส่องเก่งจริงๆแหละครับเพราะเราคือโรงพยาบาลสินแพทย์เราส่องเพื่อให้คุณสบายใจส่องจนรู้ว่าคุณป่วยเป็นอะไรส่องจนผ่าตัดสำเร็จแผลเล็กฟื้นตัวไวส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ส่องกล้องเร็วรู้ไวแก้ไขทันที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: ส่องกล้องที่ไหนนะคะขออีกที
2: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
3: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
4: ดี
5: คุณมีกินหืนไหม
4: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
3: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
6: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
3: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
6: จากไรทิพย
7: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
8: เขาตังเขาตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
9: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
8: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
9: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
8: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
10: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
8: มัมช้อยส์มัมเลือก
9: เมียวเลิฟ
7: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
11: ่กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สิบปีมิสเตอร์ดีไอวายเคียงข้างคุณ
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนเมดิเคทเพลาสเตอร์วอร์มแปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
3: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
4: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
5: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
6: โอบีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
7: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: เบาๆ
9: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วย

บาร์สวนแฟร์เขาว่างานนี้ขายแล้วรวยบาร์สวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคเปิดจองบูธแล้วโซนเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านวัสดุก่อสร้างและรับสร้างบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์ต้นไม้ของแต่งสวนเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องครัวอาหารเครื่องดื่มสินค้าสุขภาพวันที่20-28มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีจองบูธ0901978310

0: ซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
1: เวลาของกรีนอัปเดตนะคะติดตามด้วยกันกับดินสุที่หน้าทองชื่นเจอคลื่นความร้อนรุนแรงปกคลุมประเทศตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์แล้วนะคะก็ทำให้อุณหภูมิในเวียดนามเนี่ยพุ่งทะลุ40องศาเซลเซียสในหลายพื้นที่เลยค่ะโดยเฉพาะในภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางอย่างที่ฮานอยนะคะ 40.7 องศาเซลเซียสทำให้คนที่ต้องทำงานกลางแจ้งก็คงจะต้องปรับวิถีชีวิตกันใหม่และก็ด้วยสภาพอากาศที่ร้อนจัดนะคะก็ผลักดันให้ความต้องการใช้ไฟในประเทศพุ่งสูงเป็นประวัติการกระทบอย่างหนักต่อโครงข่ายไฟฟ้าหลักนะคะทางด้านสำนักอุตุนิยมวิทยาของเวียดนามบอกว่าคลื่นความร้อนในรอบนี้เนี่ยเกิดจากอิทธิพลของมวลความกดอากาศต่ำที่มีความร้อนหมุนเวียนร่วมกับลมร้อนที่พัดข้ามเทือกเขาโดยคาดการว่าคลื่นความร้อนในพื้นที่ภาคเหนือจะเริ่มบรรเทาลงจากมวลอากาศเย็นจากจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมในช่วง 1-2 วันนี้ค่ะรอบหน้ายังติดตามด้วยกันได้ต้นชั่วโมงกลับมานะคะ Green
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้

ดยทิปเลดี้ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยะประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง

0: ่วงนี้มาเริ่มต้นปั๊บเหงาเลยเนาะหมอน2ใบกับใจเหงาๆค่ะไม่ใช่แค่บ้านเราเท่านั้นที่บ่นร้อนร้อนๆ นะคะล่าสุดเลยเห็นไหมยุโรปเองเจออากาศร้อนที่ไม่เคยร้อนมาก่อนด้วยฝรั่งเศสมีคนที่เสียชีวิตจากภาวะอากาศร้อนตอนนี้7รายอิตาลีเองก็บอกว่ามีการเตือนภัยนะคะใน16เมืองเตือนคนที่มีความเสี่ยงต่อจริงๆต้องบอกอากาศแบบนี้จะมีผลต่อผู้เปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังเพราะฉะนั้นตอนนี้อากาศมันแปรปรวนไปหมดเลยอะค่ะเห็นว่าจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นช่วงฤดูอีกฤดูหนึ่งแต่มาสกิปกลายไปเป็นความร้อนเลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นบ้านใครรับมือให้ได้กับสภาวะอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงและแน่นอนคำว่าโลกร้อนวันนี้ไม่ได้มีอะไรไกลเกินตัวเลยนะ
1: Green Wave 106.5 FM
0: อากาศร้อนใจต้องร่มนะคะบางคนใช้รถใช้ถนนเอาอารมณ์ร้อนๆมาใช้กันไม่ได้นะแยกย้ายกันก็คนอื่นแล้ว

หนือจากการขอเพลงแล้วนะคะบอกให้ต่อเพลงก็ต่อให้ด้วยนะเอาใจสุดๆชั่วโมงนี้มี Drive You Home นะคะอยากได้สิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทอยากได้ฟังเพลงที่ตัวเองอยากฟังที่สุดส่งรายชื่อเพลงมาเลยแอป A Time ฟังฟินทำหน้าที่อยู่นะส่งมาเสร็จปั๊บบอกเบอร์โทรกลับค่ะลุ้นกันใครจะได้1เพลงและยังมีสิทธิ์เติมน้ำมันตั้ง 1,000 แน่

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD
1: Drive you home
0: โดย Tip Lady ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง
2: งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมกี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life Line MEA Connect และเว็บไซต์ MEA แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
3: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
4: ๆ What makes a thinking school student unique?
5: We ask questions and think why.
6: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
7: That's how we learn to think for ourselves.
3: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: สชาติล่ำลือ สีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
1: ไรหรือจะสู้มัสมั่นรอยไทยแม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไทยแกงไทยที่ทั่วโลกติดใจ
2: น้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
3: อัมพลฟู้ดส์

ื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: พี่เป็นคนดูแลตัวเองดีมากๆงูสวัดมันมาแบบไม่ทันให้พี่ได้ตั้งตัวเลยเจ็บเหมือนถูกไฟฟ้าเป็นร้อยโวลต์ช็อตถ้าพี่รู้จักวัคซีนเร็วกว่านี้โรคนี้มันคงไม่เกิดขึ้นกับตัวพี
1: ่งูสวัดวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
2: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด
3: อุณหภูมิโลกสูงขึ้นเรื่อยๆจนเริ่มน่ากลัว
4: กลัวไม่ทันมีแฟน
3: ปัญหาคนโสดหรือโจทย์ยากคนมีคู่มาหาองศาที่พอดีในความสัมพันธ์กับ Club Friday 108คำถามหัวใจวันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Greenwave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินพร้อมแชร์เรื่องราวของคุณมาได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage
5: Drive you home
6: โดย Tip Lady ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง

0: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store งูสวัดป้องกันได้
1: อีกหนึ่งโรคร้ายที่ทำให้เสียงงูสวัดง่ายกว่าปกตินั่นก็คือโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังครับผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรังต้องรู้จากงานวิจัยพบว่าผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมีความเสี่ยงในการเป็นงูสวัดเพิ่มมากขึ้นถึง 2.77 เท่าในขณะเดียวกันการเป็นงูสวัดในผู้ป่วยกลุ่มนี้ทำให้เกิดอาการกำเริบของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเพิ่มขึ้น 12% และทำให้อาการที่เกี่ยวข้องกับโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมีอาการเพิ่มขึ้นประมาณ 19% และมีอาการหายใจลำบากเพิ่มขึ้นประมาณ 26% นอกจากนี้ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังยิ่งเสี่ยงมีอาการปวดตามแนวเส้นประสาทสูงขึ้น 1.5 เท่าเพื่อลดความเสี่ยงของการเป็นงูสวัดและลดความรุนแรงจากภาวะแทรกซ้อนโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปควรดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่พักผ่อนเพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับโรควิธีการป้องกันโรครวมถึงวัคซีนเป็นทางเลือกหนึ่งในการป้องกันครับ
0: 50 plus อย่ารองูสวัดความเจ็บที่คุณไม่อยากเจองูสวัดป้องกันได้ด้วยวัคซีนปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำ
2: มากกว่า 90% ของคนวัย 50 plus นะคะจะมีเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคงูสวัดอยู่ในตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่ารอความเจ็บที่คุณไม่อยากเจอนะคะเป็นภัยเงียบอันตรายของวัย 50 plus ค่ะบางคนบอกว่าและถ้ายังไม่ถึง 50 plus ล่ะจริงๆก็แล้วแต่การดูแลตัวเองแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าสู่วัย 50 plus นั่นหมายถึงว่าภูมิคุ้มกันของเราเริ่มตกลงแล้วและงูสวัดก็จะซัดเราได้ง่ายมากนะคะและบางคนนะปวดแสบปวดร้อนแม้ว่าผื่นหายไปแล้วอะยังมีอาการแบบนี้อยู่เลยเป็นอาการปวดตามแนวเส้นประสาทค่ะบางคนปวดเป็นเดือนเป็นปีงูสวัดป้องกันได้ด้วยการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงนะคะปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคแล้วก็วัคซีนด้วยเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะ www.stopshinglesthailand.com นะคะ
0: Drive you homeโดยทิปเลดี้ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง
2: แจกสิทธิ์เติมน้ำมันนะคะน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ค่ะดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดนะคะทิปเลดี้ประกันรถชั้น1โดยทิพยประกันภัยและคนโชคดีของวันนี้ค่ะได้ทั้งเพลงได้ทั้งสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทด้วยคุณฟ้างสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ้ะฟ้างจ๋าวันนี้อยากฟังเพลงอะไร
3: อยากฟังเพลงเหลือคนตรงนี้ค่ะ
2: อ๋อ Purple Peach เนาะความหมายดีๆส่งเพลงนี้ให้ใครคะหรือให้ตัวเอง
3: ให้ตัวเองค่ะ
2: เหรอคะวันนี้เหนื่อยละสิ
3: ไม่เหนื่อยละคะสนุกดีค่ะวันน
2: ี้ดีแล้วดีแล้วเพราะฉะนั้นเพลงนี้เป็นของน้องและแน่นอนเพิ่มอีก1รอยยิ้มเล็กๆวันนี้น้องได้สิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทด้วยนะฟ้างนะ
3: ขอบคุณมากค่ะ
2: ยิน
3: ดีจริงด้วย
2: เห็นไหมวันนี้อาจจะเป็นวันที่เราต้องหัวเราะเสียงดังกว่าวันอื่นๆนะยินดีที่เรามีโอกาสได้คุยกันนะฟังนะเดี๋ยวฟังเพลงนี้พร้อมกันนะคะ
3: ได้ค่ะขอบคุณค
2: ่
3: ะ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะยังมีอีกหลายเพลงเลยค่ะแล้วเพลงเพราะๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวพี่อ้อยเปิดไม่ทันเดี๋ยวจะแปะเอาไว้ให้น้องเฟียสเปิดต่อมีคนขอเพลงขอให้เหมือนเดิมด้วยอ่ะเดี๋ยวเอามาต่อเนื่องกันนะคะฟังเพลงเพราะด้วยกันที่ Green Wave ค่ะทุกช่วงจะมีเพลงที่ถูกใจคุณแบบนี้ไปเรื่อยๆพรุ่งนี้เราเจอกันที่ Club Friday 4 ทุ่มถึงเที่ยงคืนวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: เพราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสดเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Cure มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
3: โรงพยาบาลวัฒโนสดโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
2: ไฟไม่ใช่แค่ไว้ชาร์จแต่คือสิ่งที่ช่วยสตาร์ทพลังใจไฟจากปลั๊กช่วยผลักพลังแห่งความฝันไฟจากใจสู่ความใส่ใจที่เราให้คุณ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งต่อพลังงานไฟฟ้าพร้อมพลังใจบริการทันสมัยใส่ใจคุณภาพพัฒนาต่อไม่หยุดเพื่อพลังสะอาดที่ยั่งยืนเราดูแลครบทุกแรงไฟ PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
3: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บาร์ก็อตเชฟป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
4: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
5: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: สเตจเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Live คัฟเวอร์สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
8: โดยร้านซักผ้าพี่วัวส

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: Sis คะ Sis Sis รู้ไหมคะว่าตอน Sis ขับรถใครเข้าใจ Sis แบบสุดๆก็ชิปเลดี้ไงล่ะคะชิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1,000,000 บาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24 ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถชิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยประกันภัยโทร1736กด8เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดคุณ

0: ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: ทะเบียนรถเลขสวยของคุณอาจเปลี่ยนชีวิตคนได้อีกมากมายเพราะเงินทุกบาทที่คุณประมูลกับกปท.นำไปช่วยสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนผ่านโครงการเพื่อลดอุบัติเหตุและยังร่วมซื้ออุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบอุบัติเหตุทางถนนเพื่อมอบโอกาสให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้อีกครั้งเพราะทุกการประมูลคือการส่งต่อความช่วยเหลือสู่สังคมมากกว่าทะเบียนรถเลขสวยคือความปลอดภัยที่ยั่งยืนร่วมประมูลได้ที่ www.ทะเบียนรถ.com
3: เร่งรีบตอนนี
4: ้เกสรบัวหลวง
3: ดอกสารพี
4: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิ
4: และอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
4: ยาหอมเทพจิตรา5มา
3: แก้ลมบำรุงหัวใจ
4: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสุก
4: ยาหอมเทพจิตรา5มา
3: อมแล้วชื่นใจ

งขาวปิดสนิทสีติดนานนานนานนานนานนานถึง42สระรู้ว่าย้อมบ่อยไม่ต้องกังวลแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสระช่วยปิดผมขาวยังอ่อนโยนเช็ดด้วยน้ำยาเช็ดสีผมจบปัญหาสีติดผิวสะดวกง่ายบำรุง2เท่าด้วยสารสกัดธรรมชาติช่วยผมดูนุ่มผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
2: รถติดคุณก็ใส่ใจตัวเองได้นะครับลองเอามือกำพวงมาลัยแน่นๆบีบแล้วคลายสัก10ครั้งเพื่อให้เลือดลมได้สูบฉีดปล่อยวางทำใจสบายสบายหายใจลึกๆแล้วผ่อนคลายอย่าลืมใส่ใจตัวเองเพื่อจะได้อยู่กับคนที่คุณรักไปนานๆกรุงเทพประกันชีวิตใส่ใจให้ชีวิตดี
3: inspiration จากเจนนี่ปานัน
4: หนูอ่ะเป็นคนที่รักในตัวเองภูมิใจในความเป็นตัวเองมากก็เลยหนูพยายามพรีเซนต์ตัวเองออกมาอยู่ในสื่อในให้ทุกคนได้เห็นตลอดอันนี้มันเป็นความโชคดีอย่างนึงที่ความต่างของเราอ่ะแต่มันเป็นความยูนิคของเราอ่ะค่ะมันดันเป็นที่ชื่นชอบอย่าลืมว่าชีวิตเราอ่ะกดพอสไม่ได้อ่ะครับชีวิตเราอ่ะมันต้องไปต่อเวลาเกิดปัญหาเวลามันไม่หยุดเดินลมหายใจเราไม่ได้หยุดหายใจอ่ะฮะเราก็ต้องใช้ชีวิตต่อ
5: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นพัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Greenwave 106.5 FM on air ทาง Facebook Greenwave 1065และ YouTube Ethan โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
6: มารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News นะคะผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกในแพทย์ทีดรอสอัธนอมกรีเบยซุสบอกว่าภาคตะวันออกของเดียคงโกกำลังเผชิญกับภัยพิบัติครั้งใหญ่เลยนะคะจากทั้งโรคระบาดแล้วก็ความขัดแย้งโดยในจังหวัดอิตูริเนี่ยการระบาดรุนแรงเกินกว่าการรับมือค่ะในขณะที่การสู้รบก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องในภาคตะวันออกก็ทำให้หลายล้านคนเนี่ยต้องพลัดถิ่นซึ่งผู้อำนวยการขององค์การอนามัยโลกก็เรียกร้องนะคะให้ทุกฝ่ายหยุดยิงโดยทันทีเพื่อที่จะควบคุมการระบาดของโรคโดยย้ำนะคะว่าเราไม่สามารถสร้างความไว้วางใจในชุมชนหรือแยกผู้ป่วยออกไปได้ท่ามกลางระเบิดค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาเจอกันต้นชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะ
5: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

ลงนี้อยู่มันเอาไว้นะครับก็ใจเราเองเนี่ยบางทีพูดจริงบางวันมันก็เอาไม่อยู่อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าวันไหนที่มันหยุดอยู่ได้แล้วมันนิ่งได้เนี่ยวันนั้นก็จะเป็นวันที่เราสงบ peaceful ดีอยู่เหมือนกันนะครับเหมือนกับเพลงที่เราเปิดกันมาตั้งแต่ตอนต้นชั่วโมงเมื่อฟังฝากเข้ามามีหลายเพลงที่ฟังแล้วแบบสบายจังเลยวันนี้คงอยู่ในmoodสบายกันใช่ไหมครับถึงฝากเพลงแบบนี้กันเข้ามานะครับขอบคุณมากที่ช่วยเลือกเพลงด้วยตอนนี้ทุ่มกว่านะครับที่นี่ Green Wave 106.5 FM นะครับอยู่กับเฟียสทัชนนจารุพัชนีมาอยู่เป็นเพื่อนครับยาวไปจนถึง4ทุ่มที่นี่ที่ Green Wave เอาเพลงพร้อมมาฝากกันเยอะเลย

ุกวันพรุ่งนี้จากทีลีเบิร์สแล้วก็ปามี่นะครับวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงไม่มีใครรู้เลยครับรู้แต่ว่าปัจจุบันนี้ขณะที่เรามีกันคงจะต้องทำมันให้ดีที่สุดนั่นแหละขอบคุณข้อความที่มาทักทายด้วยนะครับคุณวีคุณวิคุณวิวัฒน์แล้วก็อีกหลายข้อความที่ฝากเข้ามาครับทยอยเปิดเพลงที่คุณชอบอยู่รีเควสต์มากันเพียบเลยขอบคุณนะครับ

ที่ขั้นหนังสือจากโบกี้ไลออนนะครับหวังว่าวันนี้คุณจะ enjoy สิ่งที่อยู่รอบตัวคุณนะครับวันนี้เนี่ยง่ายๆคร่าวๆเลยเรามีอากาศในกรุงเทพมหานครที่เป็นสีเขียวด้วยวันนี้ฟ้าใสมากเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาไม่รู้ใครออกไปได้ใช้บริการธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรอบตัวบ้างหรือเปล่าน่าจะไปใช้ซะหน่อยนะครับโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครนี่หาวันที่อากาศคุณภาพเป็นสีเขียวๆอย่างนี้ยากจังเลยนะครับก็ขอให้มีความสุขด้วยขอบคุณทุกข้อความคุณอนุชิตส่งเข้ามาคุณใจโกบอกเพลงพร้อมมากเลยค่ะตอนนี้ทานข้าวกันด้วยนะคะตอนนี้อ๋อที่บ้านทานข้าวกันพร้อมหน้าทั้งครอบครัวสวัสดีแล้วก็ฝากทักทายทั้งครอบครัวด้วยเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นเวลาที่มีความสุขมากๆฝากเพลงนี้ทิ้งท้ายเอาไว้ครับแล้วเดี๋ยวเราพักฟังข่าวอัปเดตกันตอนต้นชั่วโมงอีกหนึ่งเพลงจากเขียนไขและวานิชคัฟเวอร์ใหม่โดยพิมพ์ The Voice แล้วก็พี่นพพรชำนินะครับ

0: แพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: พี่เอ็นก็อยากมีชีวิตยืนยาวแบบสุขภาพดีเหมือนกันนะน้องหมอ
0: การนอนที่มีคุณภาพเขาเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการมีสุขภาพที่ดีค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราพลาดเรื่องการนอนแบบมีคุณภาพไปคือการขาดช่วงหลับลึกค่ะซึ่งระยะหลับลึกสำคัญมากเพราะจะเป็นช่วงที่โกรทฮอร์โมนหลั่งแล้วก็เป็นช่วงที่ร่างกายได้ซ่อมแซมตัวเองจริงๆค่ะ
1: พักหลังๆพี่ก็เลยหาตัวช่วยที่จะทำให้สมองของเราผ่อนคลายแต่ต้องบอกนะว่าไม่ใช่ยานอนหลับอย่างตัวนี้นะที่พี่ทานอยู่ก็มีสารสกัดอย่างLT อานีนที่ช่วยลดภาวะความเครียดคาโมไมล์ทำให้สงบกาบาช่วยสร้างสมดุลการพักผ่อนช่วยให้สมองโล่งทาน1แคปซูลก่อนนอน1ชั่วโมงพี่ว่านะการนอนที่ดีนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ยืนยาวเลยนะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกาแรตทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบๆมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบๆ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: โกโฮเซลสวัสดีครับ
3: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ด

0: ประกอบการ
1: วิธี save energy แบบ
2: สวัสดีครับผมบูพงธีวัฒน์ครับวิธีประหยัดพลังงานของผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่าไปถ่ายละครถ้าเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าผมจะเลือกใช้ก่อนเลยครับทั้งเร็วทั้งสะดวกและช่วยลดมลพิษด้วยนอกจากนั้นผมชอบใช้แกดเจ็ตที่ประหยัดพลังงานเช่น power bank ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือปลั๊กไฟอัจฉริยะที่ตั้งเวลาได้พวกนี้อาจดูเล็กๆแต่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีสติขึ้นครับแค่ปรับนิสัยเล็กๆแบบนี้ถ้าทุกคนช่วยกันโลกเราก็จะดีขึ้นได้นะครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
3: ประชาภาพพาไปมูตามรอยศรัทธาองค์พญานาคไปกับอาจารย์ลักษณ์ราชสีในกระชาภาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Dudi Facebook และ TikTok กระชาภาพาไปมู
4: ร่วมมูโดยกระชาภาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
5: แดดประเทศไทยเผาไม่พอเศรษฐกิจเผายิ่งกว่าร้อนทั้งตัวร้อนทั้งเงินโหยแต่ถ้าได้เพลงดีๆเปิดเพลงคลอเบาๆคงจะรู้สึกฟังเพลงที่ทำให้ใจเบาสบายแบบนี้ได้ทุกเสาร์อาทิตย์ตลอด48ชั่วโมงกับ Music Day ที่ Green Wave 106.5 FM
1: โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี
6: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ปตท.
1: น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.
0: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
2: เวลของคุณคืออะไรสำหรับชมไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือความมั่นคงที่ให้เราก้าวตามแพชชั่นได้อย่างมั่นใจชมเลือกแบบประกัน Well Plus Ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตที่ได้รับเงินคืน 10% ของทุนประกันภัยทุกปีตั้งแต่ปีแรกจนถึงอายุ89ปีและรับเงินก้อนสูงถึง 800% ของทุนประกันภัยเมื่อครบกำหนดสัญญาก้าวอย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคงแบบประกัน Well Plus Ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตสนใจติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขาผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
1: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร
2: ์บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: จากนี้ไปเรียกฉันว่าเสือตะวัน
1: เพื่อชายความจำเสื่อมต้องกลายมาเป็นโจรในตำนาน
2: เสือตะวันคือโจรวีรบุรุษไม่เคยมีใครเห็นใบหน้าที่แท้จริงของเขา
1: สู่การตามหาตัวตนแท้จริงที่อาจนำอันตรายมาให้พวกเขาพบแจมรัชตะวิววรรณรสอ้อยชลวิทย์แนทอนิพรและนักแสดงอีกมากมายเหมันตะวันรอนทุกวันจันทร์อังคารเวลา20:3020:30ดูทีวีช่องวัน31 20:30ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
3: ไอ้ทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
4: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
5: โดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
6: ส่งข่าวกันต่อนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News ค่ะมีรายงานนะคะสายการบินแอร์อินเดียและอินดิโก้เตรียมปรับลดปฏิบัติการการบินภายในประเทศนะคะเป็นระยะเวลา3เดือนโดยจะมีผลตั้งแต่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปโดยแอร์อินเดียจะปรับลดปริมาณที่นั่งภายในประเทศลงสูงสุดถึง 15% ส่วนอินดิโก้มีแผนจะปรับลดการให้บริการลงประมาณ 5-7% ซึ่งการตัดสินใจในครั้งนี้ก็เป็นผลจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานที่ปรับตัวพุ่งสูงขึ้นนับตั้งแต่สงครามในอิหร่านเปิดฉากบวกกับภาวะการเดินทางที่ซบเซาลงตามฤดูกาลด้วยนะคะหลังจากสิ้นสุดช่วงวันหยุดปิดภาคเรียนค่ะช่วงหน้าติดตามได้เหมือนเดิมเวลาของ Green News ต้นชั่วโมงนะคะ
5: Green News โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
7: ทั่วประเทศ
8: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
9: DJ Playlist 55 Minutes DJ Fiat

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้าน

0: เพลงเธอเพลงนี้จาก Blackhead ครับแล้วก็ก่อนหน้านี้มีเพลงที่ฝากเข้ามาจากอิงวรันธรด้วยนะครับนิดนึงพอนะครับมาฝากกัน2ทุ่มครึ่งแล้วที่นี่นะครับแล้วก็ทักทายมาฟังที่เพิ่งเปิดมาฟัง Green Wave ด้วยนะครับส่วนใครที่ฟังแล้วก็ชิลกันมายาวๆก็ทักทายด้วยขอบคุณที่ส่งข้อความเข้ามาทักทายอยู่เรื่อยๆตอนนี้เรามี Your Request ที่คุณถามถึงเพลงนี้จากเรย์ที่ไม่ได้หามาเปิดให้ฟังนานแล้วอยู่เหมือนกัน
1: โดยมากกว่าการปล่อยกู้ธอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank รู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: บางจากลดราคาน้ำมันไฮพรีเมียมพลัสลิตรละ5บาท 2-31 พฤษภาคม69ณปั๊มที่ร่วมรายการผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถกว่า70ปีและจะดูแลตลอดไปสุภาพโอสถ

ซิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิครินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

0: ิ้งท้ายชั่วโมงนี้นะครับ Tattoo Color ขอให้เราทั้งคู่โชคดีซิงเกิลใหม่ล่าสุดจาก Tattoo นั่นแหละนะครับมีเพลงเพราะก่อนหน้านี้ที่ช่วยกันฝากเข้ามาด้วยเพลงจากพี่โบสุนิตาจากมะลินะครับจากฮัทศิววงศ์นะครับหลายเพลงก็เป็นเพลงที่แบบคลาสสิกมากวันนี้ฟังกันนานแล้วขอบคุณนะครับ
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลโทร1501ประกันติดโลโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล

ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับ Car for Cash
3: ถูกเสมอ
2: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของ Car for Cash เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Car for Cash เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลย Car for Cash โทร027407400
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: เอ้ยทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perses, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
5: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
6: ออฟฟิศสายความงามพนักงานต้องรักสวยรักงามจริงไหมใต้โต๊ะทำงาน OT EP 71 Jobs DB by Seek ชวนเผือก Art Bo เยี่ยมออฟฟิศ Rising Star สายความงามที่ Aura Wellness บริษัทที่พร้อมให้พนักงานเติบโตไปด้วยกันบรรยากาศการทำงานจะดีงามแค่ไหนดูพร้อมกัน28พฤษภาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนโดย Match คนที่ใช่ Match งานที่ชอบด้วย AI จาก Jobs DB by
7: Inspiration จากเจนนี่ปานัน
8: หนูอ่ะเป็นคนที่รักในตัวเองภูมิใจในความเป็นตัวเองมากก็เลยหนูพยายามพรีเซนต์ตัวเองออกมาอยู่ในสื่อในให้ทุกคนได้เห็นตลอดอันนี้มันเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งที่ความต่างของเราอ่ะแต่มันเป็นความยูนิคของเราอ่ะค่ะมันดันเป็นที่ชื่นชอบอย่าลืมว่าชีวิตเราอ่ะกดพอดไม่ได้อ่ะครับชีวิตเราอ่ะมันต้องไปต่อเวลาเกิดปัญหาเวลามันไม่หยุดเดินลมหายใจเราไม่ได้หยุดหายใจอ่ะค่ะเราก็ต้องใช้ชีวิตต่อ
9: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภูวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ Green News โดยHappy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกย่างดันหลอบบูเลสปอนทีจี
10: ไว้ฟังกรีนนิวส์ด้วยกันต่อนะคะกับตินสุที่นาทองชื่นหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่นค่ะได้วางแผนที่จะจัดการคนที่อยู่เกินกำหนดวีซ่าแล้วก็แรงงานต่างชาติที่ผิดกฎหมายในประเทศโดยจะตรวจสอบโซเชียลมีเดียแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆเพื่อหาข้อมูลหรือเบาะแสซึ่งโครงการนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการลดจำนวนคนที่อยู่เกินกำหนดวีซ่าในขณะที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็กำลังรับแรงงานต่างชาติมากขึ้นเนื่องจากว่าเจอปัญหาขาดแคลนแรงงานค่ะอย่างที่จังหวัดอิบารากินะคะอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงโตเกียวก็เพิ่งจะเปิดตัวโครงการนะคะก็คือให้รางวัลคนที่แจ้งเบาะแสธุรกิจที่จ้างแรงงานต่างชาติที่ไม่มีเอกสารโดยคนที่แจ้งเบาะแสจะได้รับ 10,000 เยนถ้าข้อมูลที่แจ้งนำไปสู่การดำเนินการตามกฎหมายค่ะต้นชั่วโมงหน้าเดี๋ยวติดตามด้วยกันต่อเวลาของ Green Update นะคะ
9: โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy makes happy เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันหลอบ Blue Response TT

สองเพลงที่มีชื่อภาษาอังกฤษเป็นชื่อเดียวกันเลยนะครับคือ Golden Hour ทั้งสองคนทั้งเอิร์ธปัทรวีแล้วก็ทั้งบิวกินด้วยได้แรงบันดาลใจจากชั่วโมงตอนที่แบบท้องฟ้าเป็นแสงสีส้มๆทองๆอะไรเงี้ยครับเหมือนฟ้ากำลังจะตกอะไรเงี้ยมันได้โมเมนต์เรื่องไหนบ้างเขามาเล่าเรื่องแตกต่างกันคนหนึ่งก็พูดถึงโมเมนต์ที่บอกว่าอยากจะแบบกลับไปเจอกันนะอีกโมเมนต์นึงคือโมเมนต์ที่สวยงามเสมออะไรเงี้ยแบบว่าอยากจะเป็นโมเมนต์ที่เราจะเก็บไว้ในความทรงจำตลอดนะครับเขาบอกความสวยงามบางทีที่เราไปเจอมันเป็นช่วงเวลาสั้นแต่เชื่อไหมว่าความประทับใจนั้นมันอยู่ยาวมากจริงๆ

0: ยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วัดเชคสเปรส
0: และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: ครับวันนี้หยิบเพลงจากอะตอมชนะกันนะครับเอาเพลงเก่าของพี่แต้มชรัตมาคัฟเวอร์ใหม่ครับ

0: Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: ต่อจากนี้ไปเรียกฉันว่าเสือตะวัน
2: เพื่อชายความจำเสื่อมต้องกลายมาเป็นโจรในตำนาน
3: เสือตะวันคือโจรวีรบุรุษไม่เคยมีใครเห็นใบหน้าที่แท้จริงของเขา
2: สู่การตามหาตัวตนแท้จริงที่อาจนำอันตรายมาให้พวกเขาพบแจมรัชตะวิววรรณรสอ้อยชลวิทย์แนทอนิพรและนักแสดงอีกมากมายเหมันตะวันรอนทุกวันจันทร์อังคารเวลา20:30 20:30ดูทีวีช่องวัน31 20:30ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวว
4: ิธีเซฟเอเนจีแบบ
5: สวัสดีค่ะส้มมารีนะคะก็ส้มนะคะเป็นคนชอบบรรยากาศบ้านที่สว่างอบอุ่นแล้วก็สบายใจนะคะก็เลยเลือกใช้หลอดไฟ LED แสงนุ่มๆนะคะที่ประหยัดพลังงานค่ะตอนกลางวันเนี่ยก็เปิดม่านรับแสงธรรมชาติแทนการเปิดไฟนะคะแล้วก็พวกอุปกรณ์ที่ชาร์จหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้เนี่ยก็จะปิดที่ปลั๊กเลยค่ะไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้นะคะซึ่งเรื่องเล็กๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราทำทุกวันจนชินนะคะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้แบบสบายๆแล้วก็ช่วยดูแลโลกไปพร้อมกันด้วยค่ะ
4: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
6: สเตจเพลง cover สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Live cover สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
0: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบ

0: ยแค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณโดยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แพนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
1: มาฟังลานดอกไม้เล่าเรื่องกันดีกว่านะครับในดีบิวแทร็กคืนนี้ครับพูดถึงเรื่องของความทรงจำเก่าๆความทรงจำเดิมๆอย่างเงี้ยหลายๆครั้งบางทีแต่ละคนก็จะตีความแตกต่างกันไปนะครับวันนี้ลานดอกไม้หยิบคำนี้แหละเดิมๆมาตีความใหม่ด้วยการใช้ความเบสิกที่ทุกคนน่าจะเชื่อมต่อได้ง่ายๆเข้าใจว่าเดิมๆของแต่ละคนคืออะไรมาเล่าเรื่องแล้วก็ใส่ mood and tone ความที่เป็นซิกเนเจอร์แบบสไตล์ของลานดอกไม้ให้ฟังกันด้วยนะครับเขาบอกว่าพาร์ทของดนตรีเพลงนี้เนี่ยเขาถูกแต่งเติมตั้งใจเป็นสไตล์อินดี้ป๊อปที่จะให้กลิ่นอายย้อนยุคบอกว่าที่เราคุ้นเคยเนี่ยมันย้อนกลับมาด้วยจะได้บอกว่ามีความอบอวลไปด้วยคำว่าเดิมๆ

เพลงนี้ยินดีจากซาร่าสโลล่านะครับเพลงที่ฟังแล้วฟีลกู๊ดตลอดเลยนะครับขอบคุณมากเลยสำหรับคืนนี้นะครับที่ฟังเพลงด้วยกันมาทั้งคืนนะครับยังมีเพลงพร้อมมาฝากกันอีกเยอะเลยนะครับอีกหลายเพลงที่จะส่งเข้ามาด้วยนะครับก็ถ้าเกิดเปิดในชั่วโมงนี้ไม่ทันเดี๋ยวไปต่อกันได้ในชั่วโมงหน้านะครับมีเพลงฟีลกู๊ดจากเฟลโลที่คุณถามถึงด้วยเพลงนี้อีกเพลงนึงเพลงนี้เนี่ยไม่ได้ใช้เปิดได้เฉพาะตอนช่วงปลายปีหรือต้นปีอย่างเดียวเฟลโลสุว่างจริงแล้วเนี่ยเราสามารถมีเบสเยียร์ได้ทุกวันไม่ใช่เป็นต้องอวยพรแบบว่าขอให้เป็นปีที่ดีปีที่มีความสุขนะเฉพาะช่วงปีใหม่อย่างเดียวนะครับแต่ว่าแน่นอนเราต้องใช้ชีวิตในแต่ละวันให้มันเป็นวันที่ดีที่สุดในแต่ละวันเพราะว่าแต่ละวันที่ผ่านเข้ามาในชีวิตมันมาแค่ครั้งเดียวจริงๆนะครับอย่างเช่นวันนี้เนี่ยวันที่28พฤษภาคมปี69มันมาครั้งเดียวในชีวิตแล้ววันพรุ่งนี้ก็เป็นวันอื่นแล้วเพราะฉะนั้นใช้มันให้เต็มที่เราเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้วันศุกร์แล้วแล้วก็เข้าสู่ช่วงของวันหยุดยาวในอีกหลายๆวันด้วยนะครับหลายๆคนได้เดินทางไปเที่ยว

0: รอบ4โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแร้งกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
2: เดือนที่แล้วหยุดนานจนสมใจแต่เจอเดือนนี้เข้าไปขอวันหยุดเพิ่มเลยไหมคะหัวหน้าอยากหยุดงานสัก1ปีแต่เงินในบัญชีมันมีไม่พอโอ๊ยเจ็บสิสู้ชีวิตมาแล้วทั้งสัปดาห์ให้ Music Day ช่วยผ่อนคลายฮีลใจตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave 106.5 FM
3: โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
4: เวลาของ Green Update นะคะติดตามด้วยกันกับตินสุทินาทองชื่นกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและ WWF ประเทศไทยเดินหน้าฟื้นฟูประชากรสัตว์กีบขนาดใหญ่นะคะเพื่อเติมเต็มความสมบูรณ์ของระบบนิเวศด้วยการปล่อยกวางป่า20ตัวคืนสู่ธรรมชาติในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงค่ะซึ่งกวางป่าทั้งหมดได้รับการสนับสนุนจากสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาคอก็มีการติดปลอกคอ GPS ให้กับกวางป่าจำนวน4ตัวนะคะแล้วก็ติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติเพื่อใช้ติดตามการรอดชีวิตการปรับตัวการกระจายแล้วก็การใช้พื้นที่อาศัยในธรรมชาติซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์และการบริหารจัดการประชากรสัตว์ป่าในระยะยาวค่ะโดยกวางป่าเนี่ยนะคะเป็นสัตว์กีบขนาดใหญ่ที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศทั้งในฐานะผู้ช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อาหารในผืนป่าแต่ว่าปัจจุบันประชากรในธรรมชาติเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ด้วยค่ะช่วงหน้ายังกลับมาติดตามด้วยกันต่ออีกชั่วโมงเดียวนะคะ Green
3: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ DJ Playlist 55 Minutes DJ ปอ

ียงร้องของเจฟนะครับเจฟชาเตอร์นี่คือของขวัญปีใหม่นั่นเองก่อนหน้านี้ก็มีโอ้เสกสรรปานประทีปกับเธอคือเหตุผลนะครับไกลเท่าเดิมจากไฮดราแล้วก็เธอคือใครจะ ETC เริ่มต้นชั่วโมงใหม่นั่นเองนะครับผมสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับผมดึกๆเจอกันเหมือนเคย16:16 นนะครับของเรียกว่าสิ้นเดือนมากๆแล้วนะครับพฤหัสบดีที่28 พฤษภาคมนะครับผมอีกอึดใจเดียวครับคุณผู้ฟังครับผมเดี๋ยวเราจะได้ยินเสียงกริ๊งแล้วก็บอกว่าเงินเดือนเข้าแล้วอีกอึดใจเดียวเท่านั้นคุณผู้ฟังนะครับผมอยู่กับปอครับ2 ชั่วโมงเหมือนเดิมครับที่นี่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆความรู้สึกดีๆมาถึงปุ๊บก็มีข้อความมาทักทายเพียบเลยทีเดียวขอบคุณมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะคุณปิยมาศนะครับเหมือนจะแกล้งผมเลยทีเดียวนะครับเมื่อเช้าพี่เป้คุยเรื่องถ้า Green Wave จัดกิจกรรมเต้นแอโรบิกจะให้ใครมาเต้นนำดีคิดในใจว่า DJ ปอน่าจะเต้นได้นึกภาพพี่เป้มาเต้นนำไปแล้วเอ้ยว่าผมไปเต้นนำนี้คงจะเก้ๆกังๆน่าดูวิ่งไหมเป็น Green Wave Run Club อะไรอย่างเงี้ยผมพอที่จะพาคุณผู้ฟังไปได้นะเพจ5เพจ6อะไรเงี้ยก็ยังพอไปด้วยกันได้แต่เต้นแอโรบิกนี่หูคิดภาพตัวเองไม่ออกจริงว่าขึ้นไปยืนบนนั้นแล้วมันจะดูทุเรศทุรังขนาดไหนนะคุณผู้ฟังครับผมฝากเพลงหน่อยดีกว่านะครับบอกหน่อยดีกว่าว่าจะฟังเพลงอะไรช่วยเลือกกันหน่อยครับสำหรับค่ำคืนนี้นะฮะแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินของเราซิงเกิลจากแอนทิติมาครับเพลงที่มีชื่อว่าฝากรักนั่นเองครับ

0: try
1: ขอบคุณข้อความด้วยนะครับส่งมาพูดคุยกันคุณชุติการนะฮะส่งมาบอกว่าเพลงชิลๆเหมาะกับการกงนาฬิกาจับก้าวเดินมากขยับข้อมือไปให้นาฬิกานับก้าวให้ครบทาร์เก็ตนะน่าจะกำลังออกกำลังกายแล้วก็น่าจะฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังครับผมหนึ่งเรื่องราวนะครับที่พรุ่งนี้จะเกิดขึ้นนั่นคือราคาน้ำมันนะฮะไม่ได้ขึ้นนะครับผมลงในหมวดของแก๊สโซฮอล์9195แล้วก็เบนซินเนี่ยลบ0.70 บาทนะครับผมหรือว่า70สตางค์นั่นเองแล้วก็ในซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซลนะครับลบ1บาทกันเลยทีเดียวนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่กำลังจะเลี้ยวเข้าปั๊มแล้วได้ยินเสียงนี้ก็ถ้าพอเหลือแล้วก็พรุ่งนี้เก็บไว้เติมแล้วกันคุณผู้ฟังฮะ

0: มิสเตอร์ DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

ซิงเกิลของพี่ๆวงพอสนะครับผมนี่คือซิงเกิลที่มีชื่อว่ากอดหมอนเวลาที่อ่านชื่อเพลงนี้ทีไรแล้วจะรู้สึกเกลือถึงการพักผ่อนหรือว่าการนอนซึ่งจริงต้องบอกคุณผู้ฟังว่าการนอนหรือว่าการพักผ่อนเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับก็เป็นถ้าสมมุติว่าพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่านอนไม่เพียงพอนอนไม่เต็มอิ่มเนี่ยมันก็เป็นบ่อให้เกิดเป็นเรื่องที่จะทำให้เกิดโรคต่างๆเยอะแยะมากมายเลยจริงๆนะครับผู้ฟังต้องพักผ่อนให้เพียงพอดูแลสุขภาพด้วยในช่วงนี้ข่าวต่างๆหัวทั่วโลกนี่มันทำให้เราอ่านแล้วเราก็บางทีเราก็เครียดเพื่อนึกถึงเรื่องในอนาคตนึกถึงเรื่องในวันพรุ่งนี้ว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีจะไหวหรือเปล่านะครับผมกับเรื่องเครียดเพราะฉะนั้นนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอด้วยแล้วกันแต่ถ้าใครนอนไม่หลับก็ฟังเพลงเพราะๆกันต่อแล้วกันที่นี่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆความรู้สึกดีๆฮะ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้ MIOGO สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: บางจากลดราคาน้ำมันไฮพรีเมียม Plus ลิตรละ5บาท 2-31 พฤษภาคม69ณปั๊มที่ร่วมรายการผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถกว่า70ปีและจะดูแลตลอดไปสุภาพโอสถ
2: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
0: ์โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำ
3: เพื่อนเป็นหมอ
4: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
5: งานผมเนี่ยเป็นดีเจช่วงเนี้ยเริ่มปวดหูบางทีก็เหมือนจะมีเสียงวิ้งวิ้งแบบเนี้ยอันตรายไหมครับหมอ
4: การฟังเสียงดังต่อเนื่องจะกระทบกับเซลล์ประสาทหูโดยตรงประสาทหูของเราทำงานผ่านเซลล์ขนหรือว่าแฮร์เซลล์ถ้าเสียงดังเกินไปขนเหล่านี้จะล้มแล้วก็หักทำให้มีอาการปวดลึกมีเสียงวิ้งวิ้งถ้าปล่อยให้เขาหักหรือตายไปเซลล์ขนพวกนี้ก็จะซ่อมแซมไม่ได้นะคะอาจจะนำไปสู่การสูญเสียการได้ยินแบบถาวรได้เลยค่ะ
5: ตอนแรกผมคิดว่าแค่หูล้าธรรมดานี่เอง
4: แนะนำให้ใช้กฎ 60-60 ค่ะคือเปิดความดังไม่เกิน 60% ใส่หูฟังต่อเนื่องไม่เกิน60นาทีแล้วต้องพักหูในที่เงียบเงียบบ้างนะคะ
3: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณGreen Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02669

ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35 กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.

0: ที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่ออ
2: ุณหภูมิโลกสูงขึ้นเรื่อยๆจนเริ่มน่ากลัว
3: กลัวไม่ทันมีแฟนนะ
4: จะปัญหาคนโสดหรือโจทย์ยากคนมีคู่มาหาองศาที่พอดีในความสัมพันธ์กับ Club Friday 108คำถามหัวใจวันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินพร้อมแชร์เรื่องราวของคุณมาได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage
5: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
6: กลับมาที่เวลาของ Green News นะคะติดตามกันต่อกับดิฉันสุทินาทองชื่นเพื่อเป็นการปกป้องเทคโนโลยีนะคะจีนค่ะได้จำกัดการเดินทางไปต่างประเทศของบุคลากรในระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน AI คือถ้าจะต้องเดินทางก็ต้องได้รับอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งที่ผ่านมานะคะจีนได้กำหนดข้อจำกัดด้านการเดินทางมาหลายปีแล้วค่ะตั้งแต่นักวิจัยชั้นนำจากมหาวิทยาลัยนักวิทยาศาสตร์ทางด้านนิวเคลียร์ไปจนถึงผู้บริหารในบริษัทของรัฐแต่ว่าปัจจุบันในรัฐบาลเนี่ยได้มุ่งเป้าไปที่บุคลากรที่มีความสามารถทางด้าน AI โดยเฉพาะมีรายงานนะคะว่าวิศวกรทางด้าน AI ในภาคเอกชนบางส่วนถูกกำหนดให้ต้องรายงานแผนการเดินทางไปต่างประเทศต่อทางการมาระยะหนึ่งแล้วถึงแม้ว่าจะไม่จำเป็นต้องขออนุมัติล่วงหน้าก่อนการเดินทางก็ตามค่ะเดี๋ยวเราเจอกันค่ะคุณผู้ฟังเวลาของ Green News ต้นชั่วโมงหน้ารออยู่นะคะ
5: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

เสียงร้องของสแตมป์นะครับกับซิงเกิลที่มีชื่อว่านักเลงคีย์บอร์ดนั่นเองนะครับผมแล้วก็อีก3เพลงต่อเนื่องเริ่มต้นชั่วโมงที่2มาด้วยนะครับ5ทุ่มกับอีก20นาทีผมปอนันทชัยดูแลคุณผู้ฟังเป็นชั่วโมงที่2นะครับหลากหลายข้อความก็ส่งมาพูดคุยแล้วก็อยู่ด้วยกันขอบคุณมากๆเลยนะครับชั่วโมงสุดท้ายนี่น้ำตาน่าจะไหลตกในละมั้งพี่ปอเพลงแรกก็ทำหัวใจให้แกร่งละไหวๆค่ะคุณกอรวรรณนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมคุณจัญญาก็ขอเพลงมาเดี๋ยวดูให้นะครับมีหนึ่งข้อความที่บอกมาว่าหนูตัดสินใจอยากจะหย่ากับสามีหนูผิดไหมคะจริงๆเป็นคำมันไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง 100% นะครับผมคืออยากจะหย่าผิดไหมมันไม่มีอะไรผิดแล้วก็มันไม่มีอะไรถูกสำหรับผมนะครับถ้าเรามีการตัดสินใจอยากจะหย่าเนี่ยมันแสดงว่ามันต้องมีเรื่องอะไรบางอย่างที่มันตะขิดตะขวงหัวใจเราเหลือเกินหรือว่าเขาต้องทำอะไรผิดกับเราจริงจริงมันถึงมีการความรู้สึกที่อยากจะให้มันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นลองตัดสินใจดูดีๆอีกสักครั้งนะครับผมว่าการที่อยู่ต่อไปเนี่ยมันจะทำให้คุณลำบากใจไปอย่างนี้ตลอดหรือเปล่าถ้าลำบากใจไปอย่างนี้ตลอดเนี่ยก็คงไม่ดีที่จะอยู่กันต่อไปนั่นเองนะครับยังไงเป็นกำลังใจให้มากๆส่งหัวใจก้อนโตๆให้เลยนะครับแต่ถ้าอยากได้คำแนะนำที่ดีกว่านี้หรือว่าคำแนะนำที่แบบว่านำไปใช้ได้จริงๆพรุ่งนี้4ทุ่มกับ Club Friday ได้เลยคุณผู้ฟังครับผม

0: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วัวเชกเพรส
0: และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่าก
3: ิจกรรม Cover Night Live ของเรานะครับผมบรรยากาศเนี่ยเพลงเพราะๆที่ฝากเอาไว้จากหลากหลายศิลปินเลยทีเดียวถ้าคุณผู้ฟังจำตอนไหนได้และแบบอยากจะฟังอีกสักครั้งนึงบอกกันก็ได้นะครับผมเดี๋ยวไปค้นหาแล้วก็มา เล่นให้คุณผู้ฟังฟังวันนี้เรื่องหนึ่งงานที่พี่หนุ่มกลาเคยขึ้น Cover Night Live ของเรานะครับถ้าจำไม่ผิดครั้งนั้นยังเป็นช่วงของโควิด-19 อยู่ยังไม่ได้แบบว่าหายดีกัน 100% นะครับในตอนนั้นแล้วก็จะต้องเล่นในแบบสตูดิโอซึ่งอัดแล้วก็ไปถ่ายทอดกันอีกครั้งนึงไม่ได้เล่นในสถานที่ที่สดๆให้คุณผู้ฟังได้ชมกันด้วยนะครับเอาเพลงรักเธอไปทุกวันมาคัฟเวอร์ครับผม

0: Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
0: โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมกกาแรททุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆและจะซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com

0: ินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคการ์แรดได้อร่อย
1: ว้า wow.
0: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคการ์แรดไม่ใช่ก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมคการ์แรด
2: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
3: ศิครินทร์ Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

0: ายมิแมวฟินต้องกินนมนะ
1: Smiley Request
2: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
3: ขอบคุณมากๆเลยนะครับผู้สนับสนุนของเรา Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินนะครับสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินนะครับงานจากตูมตามยุทธนากับเพลงนี้จินตนาการ
4: ลอง

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิครินโดยแค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณด้วยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แพนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
1: เพลงใหม่ในช่วงเวลาของเดบิวต์แทร็กนะครับเป็นงานจากเรนิสรานั่นเองนะครับผมก็เป็น2สมาชิกนะครับที่ทำเพลงด้วยกันมาโอ้โหหลากหลายปีเลยทีเดียวนะครับสำหรับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าดีใจที่เคยได้รักเธอเขาให้คำนิยามของเพลงนี้ประมาณว่าความสัมพันธ์ที่เดินมาถึงทางตันนะครับโดยไม่ได้เกิดจากความหมดรักแต่มันเป็นความจำเป็นในชีวิตไม่ว่าจะเป็นความฝันที่แบบสวนทางกันหรือแบบรอยร้าวในความสัมพันธ์ที่สะสมจนสายเกินไปทำให้สุดท้ายต้องแยกทางกันแม้อาจจะยังรู้สึกดีต่อกันอยู่ก็ตามแต่ก็สุดท้ายก็ต้องแยกกันจากกันไปนะครับผมคุณผู้ฟังครับผมเพลงนี้ทิ้งท้ายไว้สำหรับช่วงของเดบิวต์แทร็กแล้วก็ยังมีหนึ่งเพลงที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังกับเหนื่อยไหมดาวจากมาช่านะครับเดี๋ยวเปิดให้ด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอยู่ต่อกับพี่แบมแล้วก็พรุ่งนี้วันศุกร์นะครับเจอกันบ่าย 3 โมงวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับ

0: มิสเตอร์ DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: เพราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสุดเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Care มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
2: โรงพยาบาลวัฒโนสุดโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: บริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: รถที่คุณขับบ่งบอกรสนิยมที่ดีแต่ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.จะช่วยยกระดับไปอีกขั้นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความ Exclusive ที่มีเพียงหนึ่งเดียวสะท้อนความมีระดับที่เหนือกว่าด้วยทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.ให้เลขสวยของคุณสะท้อนตัวตนอันโดดเด่นสัมผัสความภาคภูมิใจที่หาจากที่ไหนไม่ได้ประมูลออนไลน์ได้ที่ www.ทะเบียนรถ.com กปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดี
3: คุณมีกลิ่นหืนไหม
2: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเขียวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
1: เขียวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิพย์
5: บ
4: ้
5: านบ้านบ้านสวนแฟร์เขาว่างานนี้ขายแล้วรวยบ้านสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคเปิดจองบูธแล้วโซนเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านวัสดุก่อสร้างและรับสร้างบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์ต้นไม้ของแต่งสวนเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องครัวอาหารเครื่องดื่มสินค้าสุขภาพวันที่20ถึง28มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีจองบูธ0901978310
6: เอทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
7: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข Green
8: News โดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
9: เวลาของ Green News นะคะต้นชั่วโมงนี้เราติดตามกันต่อกับดินสุทินาถทองชื่นสหรัฐค่ะให้กองทัพจัดตั้งศูนย์กักกันโรคในตอนกลางของเคนยานะคะเรียกว่าเป็นโรงพยาบาลสนามที่จะใช้เป็นสถานที่รองรับชาวอเมริกันที่มีประวัติสัมผัสกับเชื้ออีโบลาแล้วก็จะมีการเคลื่อนย้ายหน่วยควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพจากสหรัฐไปใช้ในสถานที่นี้ด้วยโดยกำหนดให้มีการจัดตั้งสถานกักกันโรคขนาด50เตียงภายใน1สัปดาห์แล้วก็อาจจะขยายเพิ่มอีกเพื่อให้รองรับได้ถึง250เตียงแต่ยังก็ตามค่ะยังไม่มีความชัดเจนนะคะว่าสถานกักกันโรคจะสร้างขึ้นในพื้นที่ไหนของเคนยาแล้วก็รัฐบาลเคนยาได้อนุมัติแผนการนี้แล้วหรือไม่ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกบอกว่าผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้ออีโบลาในประเทศตอนนี้พุ่งทะลุ 1,000 รายแล้วค่ะช่วงหน้ายังกลับมาติดตามด้วยกันต่อต้นชั่วโมงนะคะ
8: โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
10: ทั่วประเทศ

รอที่จะเปิดไมค์ทักทายคุณผู้ฟังอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเพลงมันกำลังพาไปด้วยอารมณ์ที่แบบต่อเนื่องแล้วก็ฟังเพราะฟังเพลินในช่วงนี้เลยนะคะเที่ยงคืนในไป20นาทีค่ะทุกข้อความที่ส่งเข้ามาผ่านแอป A Time ฟังฟินก็ทยอยนั่งอ่านอยู่นะคะไม่ว่าคนที่กำลังจะเข้านอนนะคะแต่แวะมาขอเพลงก่อนนอนในคืนนี้นะคะรวมไปถึงคนที่อาจจะทำงานมาตลอดทั้งวันเรียกว่าคนแกร่งหญิงเก่งอะไรแบบนี้นะคะก็มาทักทายด้วยส่วนคนที่เพิ่งเลิกงานมารู้สึกเพลียๆเดี๋ยวยังไงจัดเพลงเพราะให้คุณได้ติดตามฟังกันต่อแล้วกันนะคะส่วนใครอยู่กันยาวๆจนถึงตีสองเลยไหมช่วงเวลาของดีเจแบมพลาดีสายสวัสดิ์ที่นี่กรีนเวฟค่ะ

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: Chilling Trackเพลงเพราะของ Tree Man Down นะคะที่คุณผู้ฟังบอกว่าแต่ขอฟังในเวอร์ชั่นที่พี่เบิร์ดร้องไว้

ย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาลซิคารินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

0: วังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
0: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: มีโอกมีโอกแล้วที่มีบ้านต้องมีโอกอาหารน่าพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอก
5: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
6: Smiley Request
7: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินทร์ Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร์

0: เหนื่อยมาทั้งวันแล้วนะคะคุณการ์ตูนบอกว่าวันนี้เพลียจริงๆเลยอยากฟังเพลงนี้ของแดนวรเวชนะคะเลือกมาในช่วงของ Smiley Request ค่ะขอบคุณ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินนะคะสิกครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิกคริน
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคริน
0: ทยอยมากันเรื่อยๆเลยนะคะเพลงเพราะที่คุณช่วยเลือกในคืนนี้เพลงนี้ก็อีกหนึ่งเพลงเหมือนกันที่คุณเปิ้ลบอกว่าอยากฟังค่ะช่วยเปิดให้ด้วยนะ

0: พลงนี้โบกี้ไลออนร้องเอาไว้นะคะในซีรีส์ Club Friday The Series นั่นเองนะคะชื่อเพลงว่า DMY คุณผู้ฟังคืนนี้บอกว่าอยากฟังนะคะไหนๆก็น่าจะอยู่ด้วยกันแบบยาวๆเพราะว่าสิ้นเดือนงานเยอะมากจริงๆเลยนะคะได้ฟังเพลงเพราะที่คุณขอไว้แล้วนะคะ
1: โดยแค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณด้วยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แผนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
0: ต้องบอกว่าตลอด15ปีที่ผ่านมาศิลปิน R&B คนนี้นะคะก็มีเพลงรักให้เราได้ชวนหลงไหลมาตลอดในช่วงเวลานี้เลยค่ะแล้ววันนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งผลงานนะคะที่เขาส่งมาให้เราได้ฟังกันที่นี่ Green Wave นี่แหละค่ะต้นธนสิทธิ์นะคะเป็นเพลงแนว R&B ที่เขาพูดถึงความปรารถนาดีที่มีกับคนรักนะฮะจนเกิดเป็นโมเมนต์สั้นๆนะฮะแล้วก็กลายเป็นความทรงจำที่ยาวนานเพราะความกล้านี่แหละกล้าที่จะลองทำตามหัวใจในค่ำคืนนั้นมาฟังเพลงของต้นกันนะคะเพลงนี้ชื่อว่าสักที

0: ชั่วโมงนี้นะคะเราเลือกเพลงที่อยู่ในบรรยากาศสดของ Cover Night Live นะคะเจเลอร์กับเพลงของชินชินวุฒินั่นเองนะคะกับหัวใจไม่ใช่กระดาษค่ะสัปดาห์หน้าเข้าสู่เดือนใหม่กันแล้วนะคะคงจะได้รู้แล้วค่ะว่า Cover Night Live ครั้งต่อไปที่กำลังจะกลับมาเป็นความสนุกครั้งใหม่คอนเซปต์ใหม่โชว์ใหม่และเซอร์ไพรส์ใหม่ๆเนี่ยใครจะมายืนบนเวทีนี้นะคะอยากให้คุณติดตามแล้วก็รอลุ้นบัตรไปดูฟรีกับคอนเสิร์ตดีๆที่ Green Wave ค่ะ Cover
1: Night Live โดย
2: ลองสักทีเธอสักทีเธอมาซักผ้าที่ Wash Express
1: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express และ

0: มิสเตอร์ DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: กล้าดแดนซ์แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
4: ถูกเสมอ
3: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยค่า Forecast โทร027407400
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: วิธี Save Energy แบบ
6: สวัสดีค่ะส้มมารีนะคะก็ส้มนะคะเป็นคนชอบบรรยากาศบ้านที่สว่างอบอุ่นแล้วก็สบายใจนะคะก็เลยเลือกใช้หลอดไฟ LED แสงนุ่มๆนะคะที่ประหยัดพลังงานค่ะตอนกลางวันเนี่ยก็เปิดม่านรับแสงธรรมชาติแทนการเปิดไฟนะคะแล้วก็พวกอุปกรณ์ที่ชาร์จหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้เนี่ยก็จะปิดที่ปลั๊กเลยค่ะไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้นะคะซึ่งเรื่องเล็กๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราทำทุกวันจนชินนะคะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้แบบสบายๆแล้วก็ช่วยดูแลโลกไปพร้อมกันด้วยค่ะ
5: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
0: Green News โดย Happy Made Tempeh สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกยางดันหลอบ Blue Response TG
7: เวลาของ Green News นะคะยังคงติดตามกันต่อกับดินสุที่น่าทองชื่นมีรายงานนะคะ YouTube ค่ะจะตรวจจับเนื้อหาที่สร้างโดย AI แล้วก็ติดป้ายเพื่อแจ้งเตือนผู้ชมบนแพลตฟอร์มถ้าผู้สร้างไม่ได้ระบุว่าใช้ AI หรือไม่แต่ว่าระบบของ YouTube จะติดป้ายกำกับโดยอัตโนมัติค่ะคือผู้สร้างเนี่ยนะคะจะสามารถโต้แย้งป้ายกำกับใหม่นี้ได้ถ้าคิดว่าเนื้อหาถูกติดป้ายว่าเป็น AI อย่างไม่เป็นธรรมซึ่งการแจ้งเตือนจะไม่มีผลกระทบต่ออัลกอริทึมในการแนะนำวิดีโอให้กับผู้ใช้งานก่อนหน้านี้นะคะแพลตฟอร์มแล้วก็เครือข่ายโซเชียลมีเดียต่างๆก็เริ่มเอาระบบแจ้งเตือนเนื้อหาที่สร้างโดย AI มาใช้เมื่อไม่นานมานี้ซึ่งก็รวมไปถึง Spotify ด้วยค่ะเดี๋ยวต้นชั่วโมงหน้ากลับมาค่ะคุณผู้ฟังพร้อมกับเวลาของ Green Update ด้วยนะคะ
0: โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy makes happy เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
8: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
9: DJ Playlist 55 minutes
10: DJ

คืนนี้มีคุณผู้ฟังบอกว่าสะดุ้งตื่นกลางดึกนะคะคืนไหนเวลาไม่มีฝนตกลงมาอากาศดูร้อนร้อนนะคะก็เลยทำให้รู้สึกไม่ค่อยสบายตัวเท่าไหร่ลุกมาฟังกรีนเวฟกันเลยแล้วกันนะคะเพลงเพราะฟังเพลินในชั่วโมงนี้ค่ะ DJ Playlist ยังคงอยู่กับ DJ Bam นะคะใครที่ขอเพลงฟังเอาไว้ตั้งแต่ชั่วโมงก่อนๆเดี๋ยวพยายามดูแลให้ถ้าไม่ติดในเรื่องของลิขสิทธิ์นะคะ

พลงนี้มาพร้อมกับข้อความของคุณผู้ฟังนะคะว่าลุ้นว่าวันเสาร์นี้จะจองบัตรได้หรือเปล่านะคะพี่นูโวเขาจะมีคอนเสิร์ตกันในช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้อ่ะเอาใจช่วยให้ได้เป็นหนึ่งในคนที่ได้เข้าไปดูคอนเสิร์ตใน Royal Paragon Hall ด้วยแล้วกันนะคะ

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD Mr. DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: Your Request
0: โดยมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank รู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและ

0: เล่นเพลงนี้ให้คุณฟังในช่วงท้ายๆชั่วโมงนี้แล้วนะคะข้อความมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงคุณเบิร์ดยังรอฟังอยู่หรือเปล่าอยากให้โลกแคบลงของเบลสุพลค่ะ
1: ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
0: เตรียมนับถอยหลังนะคะสู่ความฟินแห่งปีที่ทุกด้อมรอคอยเลยนะคะกับคอนเสิร์ตที่เขารวมศิลปินตัวแรตัวแรงที่สุดแห่งทีป๊อปนะคะไว้บนเวทีเดียวกัน11วงด้วยกันเลยนะคะนำทีมโดย Trinity Pixie Proxy Lycan Perseus Jasper นะคะแล้วก็ศิลปินต้องบอกว่าพร้อมมากๆเลยฟิตซ้อมรอที่จะมาเสิร์ฟเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็ Hidden Show สุดเซอร์ไพรส์ไฮไลท์คอลแลบสเตจสุดฟินด้วยให้ทุกด้อมเนี่ยมันไปพร้อมกันแบบนอนสต็อปนะฮะตั้งแต่เวลาบ่าย 3:30 ถึง 4:00 6ชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะส่วนรายละเอียดต่างๆวิธีการเข้างานคุณผู้ฟังที่มีบัตรแล้วไปดูคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะคะก็สามารถจะเข้าไปทาง Facebook Gotcha Pop Concert ดูเพิ่มเติมกันได้แล้วก็ที่ #ATimeShowbiz ทุกช่องทางเลยนะคะเตรียมบัตรกระดาษเพื่อที่จะใช้สำหรับเข้างานเอาไว้ให้พร้อมใครมีบัตรแล้วเก็บเอาไว้ดีๆนะคะแล้วก็ไปเจอกันในวันเสาร์ที่6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะ Gotcha Pop Concert 4นั่นเองคือขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามบายบายเดือนพฤษภาคมไปพร้อมกันเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราเข้าเดือนใหม่เดือนที่6ของปีนี้แล้วก็อยู่ด้วยกันที่ Green Wave กันต่อนะคะส่วนเพลงเพราะชั่วโมงหน้ามีให้ฟังกันยาวๆเลยหลังกลีนอัปเดต DJ Bam พลาดิสัยสวัสดิ์เจอคุณสัปดาห์หน้าในวันที่1มิถุนายนค่ะ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: บางจากลดราคาน้ำมันไฮพรีเมียมพลัสลิตรละ5บาท2ถึง31พฤษภาคม69ณปั๊มที่ร่วมรายการผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถกว่า70ปีและจะดูแลตลอดไปสุภาพโอสถ
3: ซิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิครินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
4: สเตจเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ
5: Cover Night Live
4: Cover สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
3: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบ

0: ยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
1: เวลาของ Green Update เราเจอกันต้นชั่วโมงนี้ละค่ะกับตินสุทินาถทองชื่นนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียออกมาเตือนประชาชนด้วยตัวเองเลยนะคะให้ระวังอันตรายจากความร้อนจัดซึ่งหลายพื้นที่ในอินเดียอุณหภูมิสูงขึ้นมากค่ะอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีรายงานผู้ที่เสียชีวิตจากโรคลมแดดอย่างน้อย16รายในรัฐทางตอนใต้ของประเทศส่วนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะทางกรมอุตุของอินเดียก็ได้บันทึกอุณหภูมิสูงสุด 47.4 องศาเซลเซียสในเมืองบันดาของรัฐอุตรประเทศอยู่ห่างจากกรุงนิวเดลีไปทางตะวันออกเฉียงใต้465กิโลเมตรคือตัวเลขนี้เนี่ยสูงกว่าค่าปกติ 3.8 องศาเซลเซียสซึ่งอุณหภูมิที่สูงขึ้นยังเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าด้วยและนอกจากนี้ทางกรมอุตุยังได้เตือนถึงปัญหาขาดแคลนน้ำเนื่องจากคลื่นความร้อนที่อาจจะส่งผลกระทบในวงกว้างค่ะเดี๋ยวรอบหน้าเราติดตามด้วยกันต่อต้นชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะ Green
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้

Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

0: แพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: ก็รู้นะว่าทานหวานนะมันไม่ดีแต่เวลาที่เหนื่อยๆอ่ะได้ของหวานสักนิดนึงมันทำให้รู้สึกดีขึ้นมากเลยนะ
0: ถ้านานๆทีก็พอชื่นใจอันนี้โอเคค่ะแต่ถ้าบ่อยจนน้ำตาลในเลือดสูงค้างเป็นระยะเวลานานก็จะยิ่งเสี่ยงภาวะดื้ออินซูลินนะคะซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเบาหวานแล้วก็ทำให้หลอดเลือดอักเสบทั่วร่างกาย
1: ตอนกินมันก็ดีต่อใจแหละแต่ฟังไปฟังมาแล้วมันเริ่มไม่ดีแล้วนะคะน้องหมอ
0: เอาเป็นว่าถ้าอยากใช้ของหวานฮิวใจต้องลองใช้สูตร3นอดูค่ะคือน้อยคือสั่งหวานน้อยหรือทานแค่ครึ่งเดียวหนีคือหนีขนมหวานไปทานผลไม้ไม่หวานแทนค่ะนานคือเว้นระยะเวลาไม่ทานหวานติดกันทุกมื้อ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ

ังกรีนเวฟระดับพรีเมียม HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: มิสเตอร์ DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: ดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: เวลาของ Green News ต้นชั่วโมงแบบนี้ติดตามกันต่อนะคะกับตินสุทินาทองชื่นกระทรวงสาธารณสุขของอินเดียครับเปิดข้อมูลนะคะมีนักท่องเที่ยวหญิงชาวยูกันดาวัย28ปีผลตรวจหาเชื้อไวรัสอีโบลาเป็นลบค่ะหลังจากถูกกักตัวในเมืองเบงกาลูรูเพื่อเฝ้าระวังโดยเธอไม่แสดงอาการใดๆนะคะคือมีปวดเมื่อยตามร่างกายเล็กน้อยซึ่งทางการนิวเดลีได้เริ่มมาตรการคัดกรองรวมถึงการเฝ้าระวังที่สนามบินแล้วก็จุดเข้าเมืองอื่นๆก็มีการออกคำแนะนำนะคะเกี่ยวกับข้อควรระวังแล้วก็เรียกร้องให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็นไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกยูกันดาและซูดานใต้ในขณะที่การประชุมสุดยอดอินเดียแอฟริกาที่ถูกกำหนดไว้ในสัปดาห์นี้ที่กรุงนิวเดลีก็เลื่อนออกไปก่อนนะคะเนื่องจากความกังวลต่อสถานการณ์ด้านสาธารณสุขในแอฟริกาค่ะเดี๋ยวเราเจอกันรอบหน้าต้นชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: ญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: ช่วงนี้รู้สึกไม่เฟิร์มยังไงไม่รู้อ่ะขนาดลดแป้งก็แล้วน้ำหนักก็ลงเพื่อนบีบแขนแล้วบอกว่าเหมือนสกูชี
0: ่แบบนี้ทางการแพทย์เราเรียกว่าสกินนี่แฟตจ้ะคือน้ำหนักตัวลดจริงแต่สิ่งที่หายไปคือน้ำกับกล้ามเนื้อส่วนไขมันเจ้าตัวดียังเกาะแน่นอยู่เหมือนเดิมร่างกายเราก็เลยนิ่มเหมือนสกูชี
1: ่เอ้าแล้วแบบนี้ต้องทำยังไงอ่ะ
0: คะแนนลดแป้งแต่โปรตีนไม่ถึงร่างกายก็จะดึงกล้ามเนื้อมาใช้แทนวิธีแก้ก็คือแนนต้องกินโปรตีนให้เพียงพอควบคู่ไปกับการเล่นเวทเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาทดแทนไขมันแต่ถ้าอยากแน่นแล้วก็ดูเฟิร์มกว่านี้เย็นนี้ไปเล่นเวทสัก 4-5 เซตก็เวิร์กอยู่นะแนน
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ

0: มิสเตอร์ DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารโดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
2: ยังคงมี Green News ให้ติดตามด้วยกันอยู่นะคะกับตินสุทินาทองชื่นรองประธานธนาคารกลางยุโรปหลุยส์เดอร์กินโดสที่กำลังจะหมดวาระได้ออกมาเตือนกลุ่มธนาคารในยูโรโซนให้เพิ่มงบลงทุนในระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อเตรียมรับมือโมเดล AI รูปแบบใหม่ๆที่สามารถตรวจหาข้อบกพร่องแล้วก็ช่องโหว่เจาะระบบในซอฟต์แวร์ได้โดยเดอร์กินโดสนะคะบอกว่าจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากโมเดลใหม่ๆเหล่านี้ให้ดียิ่งขึ้นพร้อมทั้งเร่งวางระบบแล้วก็ติดตั้งความปลอดภัยเพื่อรับมือค่ะโดยต้องพยายามผลักดันให้สถาบันการเงินและธนาคารต่างๆตระหนักถึงความจำเป็นในการเพิ่มงบลงทุนด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์เพราะว่าประเด็นนี้จะกลายเป็นปัจจัยเชิงโครงสร้างที่สำคัญในอนาคตอันใกล้อย่างแน่นอนค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามด้วยกันเหมือนเดิมต้นชั่วโมงนะคะ
0: โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
3: ทั่วประเทศ

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: มิสเตอร์ DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: ซิกรินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลียร์โรงพยาบาลซิกรินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำ
1: วิธี Save Energy แบบ
2: สวัสดีครับผมบูพงธีวัฒน์ครับวิธีประหยัดพลังงานของผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่าไปถ่ายละครถ้าเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าผมจะเลือกใช้ก่อนเลยครับทั้งเร็วทั้งสะดวกและช่วยลดมลพิษด้วยนอกจากนั้นผมชอบใช้แกดเจ็ตที่ประหยัดพลังงานเช่น power bank ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือปลั๊กไฟอัจฉริยะที่ตั้งเวลาได้พวกนี้อาจดูเล็กๆแต่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีสติขึ้นครับแค่ปรับนิสัยเล็กๆแบบนี้ถ้าทุกคนช่วยกันโลกเราก็จะดีขึ้นได้นะครับ
3: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
4: สเตจเพลง cover สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ
5: Cover Night Live
4: Cover สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
0: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอ

0: โดย Happy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกยางดันลอบบลูเรสปอนทีจี
1: ตามฟังกันต่อนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นและนี่คือเวลาของ Green News ค่ะมีรายงานนะคะญี่ปุ่นได้จัดตั้งสภาข่าวกรองแห่งชาติเพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านงานข่าวกรองของประเทศให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นนะคะรวบรวมงานข่าวกรองของประเทศที่เคยแยกส่วนกันในอดีตให้มาอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาแบบรวมศูนย์เพียงหนึ่งเดียวสำหรับกฎหมายฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาก่อนจะผ่านมติจากสภาสูงท่ามกลางความกังวลแล้วก็เสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางจากสังคมค่ะซึ่งความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ก็ส่งผลให้เกิดการรวมตัวประท้วงต่อต้านกฎหมายนี้อย่างต่อเนื่องในกรุงโตเกียวนะคะซึ่งก็รวมถึงการชุมนุมครั้งล่าสุดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาด้วยค่ะเดี๋ยวเราเจอกันค่ะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงหน้ากับเวลาของ Green Update นะคะ
0: โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy makes happy เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Bullet Spon TT

เพียงได้รู้นะครับลุลานะครับกับจีนมหาสมุทรตอนนั้นมา X กันนะเลือกมาเริ่มต้นครับวันศุกร์สุดท้ายปลายเดือนพูดมาว่าทั้งสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายก็มาถึงวันนี้จริงๆเนาะบ๊ายบายพฤษภากับการทำงานมา5เดือนของปีนี้ครับแล้วก็เราจะสวัสดีกันอีกทีนึงวันจันทร์ตอน 5:00 นเนี่ยก็จะเริ่มต้นเดือนใหม่กันแล้วนะทุกคน

พูดถึงคุณนันนะฮะพรุ่งนี้นะครับเป็นคอนเสิร์ตใหญ่พี่ตู่ณธิดานะครับก็เปิดรอบเดียวเองแล้วก็โชว์เอาทันทีเลยผมยังนึกใจว่าโหโชว์เอาทันทีตั้งแต่เปิดจะเปิดรอบ2มั้ยแต่ปรากฏว่าไม่นะกลายเป็นของหายากเป็น rare item พรุ่งนี้ใครไปเจอกันนะฮะวันนี้เลยเปิดใจกับทะเลให้ซ้อมกันก่อน

0: Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมกี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life Line MEA Connect และเว็บไซต์ MEA แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: ตองนี
1: ้เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิ
1: และอื่นๆ
0: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
0: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
0: หรือละลายกับน้ำสูบ
1: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
0: อมแล้วชื่นใจ

นี่คือคุณสมบัติของยอดมนุษย์มีพลังเหนือธรรมชาติพร้อมต่อสู้เพื่อคนที่ตัวเองรักมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่กว่าจักรวาลเสียสละได้เพื่อมนุษย์ลูกแต่ขี้ลืมว่าตัวเองก็ป่วยเป็นอย่าลืมใส่ใจตัวเองบ้างนะครับเพื่ออยู่เป็นยอดมนุษย์ให้กับคนที่คุณรักไปนานๆชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิต

ลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com

0: ือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่

0: ท็อปใจจริงๆในเวอร์ชันของ Jet Setter กับ Cover Night Live นะครับมีคนจองมาข้าพเจ้าก็จัดให้ตามคำขอ Cover Night
1: Live โดย
2: ลองสักทีเธอสักทีเธอมาสักผ้าที่ Wash Express
3: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express และอาหาร

0: โดยแค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณโดยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แผนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
1: เพลงใหม่ครับ Debut Track นะครับ Punch วรการกับโจอี้ภูวสิทธิ์นะครับโคจรมาเจอกันนะฮะกับซิงเกิลสุดท้ายปิดอัลบั้มที่ชื่อว่าโพนไซสไตล์ซาวนะฮะของโจอี้ภูวสิทธิ์นี่แหละป๊อปร็อกครับแบบพื้นบ้านสไตล์โจอี้ฟังง่ายๆเหมือนเดิมนะฮะลองฟังดูครับก็มาเติมสีสันแล้วก็เป็นมิติที่สดใสอมยิ้มไปกับเคมีแต่ว่าแฝงความเหงาๆของพี่น้องทั้งสองคนนี้นะครับในเพลงที่ชื่อว่าหม้อหุงข้าวลองฟังดู

0: มิสเตอร์ DIY DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคนและอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ไปเข้าศูนย์กัน
7: ศูนย
6: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเล็กเตอร์ซอยสูตร0%น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร0%น้ำตาลทรายแต
7: ่อร่อยมาก
6: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทรายศูนย์เปอร์เซ็นต
3: ์อร่อยเกินต้าน
7: แม่ครับปวดท้อง
8: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
7: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ละครับ
9: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
10: ดี
11: คุณมีกลิ่นหืนไหม
10: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
9: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
12: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
9: เขียวมันเต็มเม็ด
12: จากไรทิพย
7: ์แม่ครับปวดท้อง
8: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
7: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะครับ
13: โปรเด็ดรสแรงที่โกโฮเซลบรอกโคลีกิโลกรัมละ48บาทปีกกลางไก่กิโลกรัมละ139บาทองุ่นน้ำมันถั่วเหลืองลังละ588บาทเบอร์ดี้โรบัสต้า3ลังขึ้นไปลังละ405บาทถึง3มิถุนายนนี้ที่โกโฮเซล

0: VL
1: บริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
2: โปรเด็ดรถแรงที่โกโฮเซลบรอกโคลีกิโลกรัมละ48บาทปีกกลางไก่กิโลกรัมละ139บาทองุ่นน้ำมันถั่วเหลืองลังละ588บาทเบอร์รี่โรบัสต้า3ลังขึ้นไปลังละ405บาทถึง3มิถุนายนนี้ที่โกโฮเซล

0: ัพยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: พี่เป็นคนดูแลตัวเองดีมากๆงูสวัดมันมาแบบไม่ทันให้พี่ได้ตั้งตัวเลยเจ็บเหมือนถูกไฟฟ้าเป็นร้อยโวลต์ช็อตถ้าพี่รู้จักวัคซีนเร็วกว่านี้โรคนี้มันคงไม่เกิดขึ้นกับตัวพี
2: ่งูสวัดวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
3: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด
4: ผมขาวปิดสนิทสีติดนานถึง42สระรู้ว่าย้อมบ่อยไม่ต้องกังวลแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสระช่วยปิดผมขาวยังอ่อนโยนเช็ดด้วยน้ำยาเช็ดสีผมจบปัญหาสีติดผิวสะดวกง่ายบำรุง2เท่าด้วยสารสกัดธรรมชาติช่วยผมดูนุ่มผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ด
5: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
6: ใช้ ReB Fort วิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
7: Inspiration จาก Jenny ปานัน
8: หนูอ่ะเป็นคนที่รักในตัวเองภูมิใจในความเป็นตัวเองมากก็เลยหนูพยายามพรีเซนต์ตัวเองออกมาอยู่ในสื่อในให้ทุกคนได้เห็นตลอดอันนี้มันเป็นความโชคดีอย่างนึงที่ความต่างของเราอ่ะแต่มันเป็นความยูนิคของเราอ่ะค่ะมันดันเป็นที่ชื่นชอบอย่าลืมว่าชีวิตเราอ่ะกดพอสไม่ได้อ่ะครับชีวิตเราอ่ะมันต้องไปต่อเวลาเกิดปัญหาเวลามันไม่หยุดเดินลมหายใจเราไม่ได้หยุดหายใจอ่ะค่ะเราก็ต้องใช้ชีวิตต่อ
9: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภูวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
10: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
9: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
11: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเรียกเครือโรงพยาบาลศิครินทร
12: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลโทร1501ประกันติดโลโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล

ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: ียนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับ5โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัท LV Pharmaceutical ประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: บ้านและสวนแฟร์เขาว่างานนี้ขายแล้วรวยบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคเปิดจองบูธแล้วโซนเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านวัสดุก่อสร้างและรับสร้างบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์ต้นไม้ของแต่งสวนเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องครัวอาหารเครื่องดื่มสินค้าสุขภาพวันที่20ถึง28มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีจองบูธ0901978310

0: ุณหภูมิโลกสูงขึ้นเรื่อยๆจนเริ่มน่ากลัว
1: กลัวไม่ทันมีแฟนนะ
0: จะปัญหาคนโสดหรือโจทย์ยากคนมีคู่มาหาองศาที่พอดีในความสัมพันธ์กับ Club Friday 108คำถามหัวใจวันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินพร้อมแชร์เรื่องราวของคุณมาได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage Green
2: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
3: มารออยู่แล้วค่ะเวลาของ Green Update นะคะกับดินสุทินาทองชื่นกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในแม่น้ำกกลำน้ำสาขาแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำโขงครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายครั้งที่18นะคะระหว่างวันที่27เมษายนถึง1พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่องผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินก็พบว่าภาพรวมค่าโลหะหนักส่วนใหญ่คือแคดเมียมทองแดงนิกเกิลโครเมียมสังกะสีปรอทและตะกั่วอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแต่ว่ายังตรวจพบสารหนูมีค่าเกินมาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินก็คือมากกว่า 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตรในบางพื้นที่ค่ะเดี๋ยวส่งข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามด้วยกันนะคะ Green
2: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกDJ Playlist 55 Minutes DJ Ann Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461

เป็นความหมายดีๆนะครับเลือกมาเริ่มต้นกันนะฮะในชั่วโมงนี้นะครับกับอ๊อฟปองศักดิ์เวลาคือของขวัญที่ดีที่สุดจริงๆครับและเป็นของขวัญที่เราทุกคนได้รับเท่าๆกันในทุกๆวันด้วยถ้าเราใช้ชีวิตอย่างดีอย่างประมาทผมคิดว่าเราจะยังได้รับของขวัญแบบนี้เสมออย่างน้อยทุกวันน่ะก็ที่เขาพูดกันไงบอกว่าเหมือนกับเรามีสมุดบัญชีและตื่นมาทุกวันก็มีคนเอาเงินเข้าบัญชีให้เรา24ชั่วโมงเท่ากันนะครับปลายทางที่สุดไม่รู้หรอกว่าเราจะได้24ชั่วโมงไปอีกกี่ครั้งแต่อย่างน้อยนะวันนี้ตื่นมาในเช้าวันนี้ผมคิดว่าถ้าใช้ชีวิตไม่ประมาท24ชั่วโมงนี้มันน่าจะงอกเงยขึ้นได้อยู่ที่ฝีมือของเราแล้วเนาะว่าจะทำยังไงนะครับใช้มันให้คุ้มค่ากันนะวันศุกร์สุดท้ายของเดือนครับ 6:00 นนิดๆแล้วอยู่กับอันที่ Green Wave นะครับ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: มิสเตอร์ DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: Your Request
0: โดยมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank รู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและ
3: วันศุกร์ทั้งทีเล่นจังหวะให้พี่หน่อยได้ไหมเอา

0: ถมให้อีกหนึ่งเลยด้วยอ่ะอยากได้จังหวะนะครับ
1: Green Wave 106.5 FM
2: Do we have a

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้ Mio โก้สุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: บางจากลดราคาน้ำมันไฮพรีเมียมพลัสลิตรละ5บาท 2-31 พฤษภาคม69ณปั๊มที่ร่วมรายการผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถกว่า70ปีและจะดูแลตลอดไปสุภาพโอสถ
3: เร่งจังหวะให้แล้วนะครับวันศุกร์เนี้ยมันจะเป็นแบบทำงานมาต้อง5วันอ่ะ4วัน4วันวันนี้วันที่5แล้วมันก็ต้องเหนื่อยล้าซะหน่อยกับอีกความรู้สึกที่มันแบบย้อนแย้งกันก็คือเฮ้ยทำงานวันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวได้หยุดละคือร่างเนี่ยอาจจะเหนื่อยแต่ใจมันฟูๆอยู่ตกลงอันไหนชนะ
4: Smiley Request
2: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
5: สิครินทร์ Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจ

0: สิคริน
1: Smiley Request ครับขอบคุณด้วยนะครับสำหรับ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินและสิครินSurgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินครับ

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคริน
1: และอย่าลืมนะครับบ้านเติมทุนแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่ส่วนที่ปลอดภาระนะครับและกำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้นะครับหรือว่าต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้นะครับธนาคารออมสินขอแนะนำเลยสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินพร้อมกับข้อเสนอพิเศษอัตราดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้นอยู่เพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินตั้งแต่300บาทขึ้นไปนะครับผ่อนต่ำสบายๆเริ่มต้น3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนพิเศษยิ่งขึ้นครับสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับสมัครได้แล้วนะฮะวันนี้ถึง30ธันวาคม2569นี้นะครับที่ www.gsb.or.th และธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตจากธนาคารออมสินครับ
2: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
0: ์โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำ
1: มีข้อความหนึ่งส่งมาบอกว่า29พฤษภาคมเป็นวันครบรอบแต่งงาน4ปีใช้เพลงหนึ่งเป็นเพลงในวันงานแต่งงานซึ่งตอนแรกเราทั้งคู่ไม่รู้เลยว่าจะใช้เพลงอะไรในการเปิดงานตอนนั้นคิดไม่ออกแต่เหมือนโชคช่วยเปิด Green Wave ฟังเพลงนี้ได้ยินเพลงนี้พอดีเลยเลือกเพลงนี้ไปเป็นเพลงเปิดในวันงานแต่งงานวันนั้นวันนี้ครบ4ปีแล้วยินดีด้วยนะครับดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำเล็กๆที่สวยงามนี้นะ

งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมกี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life LINE MEA Connect และเว็บไซต์ MEA แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงใน

0: งทะเบียนกัน
1: บ้านมือสองทอสคุ้มค่าคู่ควรเป็นเจ้าของ
2: โทร02-645-9000กด5เงื่อนไขเป็นไปตามที่รายการกำหนด
3: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: ออฟฟิศสายความงามพนักงานต้องรักสวยรักงามจริงไหมใต้โต๊ะทำงาน OT EP 71 Jobs DB by SEEK ชวนเผือก Art Bo เยี่ยมออฟฟิศ Rising Star สายความงามที่ Aura Wellness บริษัทที่พร้อมให้พนักงานเติบโตไปด้วยกันบรรยากาศการทำงานจะดีงามแค่ไหนดูพร้อมกัน28พฤษภาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนโดย Match คนที่ใช่ Match งานที่ชอบด้วย AI จาก Jobs DB
5: เอทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บักก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Roxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
6: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีนะเป็นครอบครัว Post Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
7: พา
6: ช่
7: าง ภาพพาไปมู
8: ตามรอยศรัทธาองค์พญานาคไปกับอาจารย์ลักษณ์ราชสีในกระชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A-Time ดูดี Facebook และ TikTok กระชาพาพาไปมู
9: ร่วมมูโดยกระชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
10: วิธีเซฟเอเนจีแบบ
11: สวัสดีค่ะส้มมารีนะคะก็ส้มนะคะเป็นคนชอบบรรยากาศบ้านที่สว่างอบอุ่นแล้วก็สบายใจนะคะก็เลยเลือกใช้หลอดไฟ LED แสงนุ่มๆนะคะที่ประหยัดพลังงานค่ะตอนกลางวันเนี่ยก็เปิดม่านรับแสงธรรมชาติแทนการเปิดไฟนะคะแล้วก็พวกอุปกรณ์ที่ชาร์จหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้เนี่ยก็จะปิดที่ปลั๊กเลยค่ะไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้นะคะซึ่งเรื่องเล็กๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราทำทุกวันจนชินนะคะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้แบบสบายๆแล้วก็ช่วยดูแลโลกไปพร้อมกันด้วยค่ะ
10: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
12: สเตจเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Live คัฟเวอร์สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
13: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอ

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: เวลาของ Green News แวะติดตามด้วยกันต้นชั่วโมงนี้นะคะกับตินสุทธินาทองชื่น Boston Consulting Group ค่ะก็เปิดผลสำรวจฮ่องกงขึ้นมาเป็นศูนย์กลางบริหารความมั่งคั่งข้ามพรมแดนอันดับ1ของโลกได้เป็นครั้งแรกนะคะจากรายงาน Global Wealth Report 2026ความมั่งคั่งจากจีนแล้วก็ความคึกคักของการเสนอขายหุ้น IPO ในปีที่แล้วเป็นปัจจัยสำคัญค่ะที่ดันให้ฮ่องกงเนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นยักษ์ใหญ่ด้านความมั่งคั่งนอกประเทศสำหรับกลุ่มมหาเศรษฐีโลกด้วยมูลค่าความมั่งคั่งสูงถึง 2.95 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเบียดสวิตเซอร์แลนด์ที่มีความมั่งคั่งข้ามพรมแดน 2.94 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐไปได้ค่ะความมั่งคั่งข้ามพรมแดนทั่วโลกเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่มขึ้น 8.4% แต่ที่ระดับ 15.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะโดยได้รับอานิสงส์จากภาวะตลาดที่แข็งแกร่งแล้วก็ความต้องการกระจายการลงทุนไปในหลายภูมิภาคเพื่อลดความเสี่ยงค่ะช่วงหน้ายังเจอกันเหมือนเดิมติดตามกันต่อ 8:00 น.นะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: ชวนโดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกาแรททุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆและจะซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
1: มาแล้วสวัสดีครับวันศุกร์ครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ศุกร์สุดท้ายปลายเดือนจ้า
2: ซ้อมมันหยุดกันไปเลยจ้า
1: ก็เรียกว่าวันทำงานวันสุดท้ายอย่างเป็นทางการของเดือนพฤษภาคมแล้วเราสวัสดีทีจะมิถุแล้วนะ
2: ถูกต้องเข้าสู่เดือนที่6ครึ่งปีแรกกำลังจะหมดแล้วนะ
1: กำลังจะเข้าสู่ครึ่งปีแรกอะเดือนสุดท้ายใช่ไหม
2: ใช่ไหมครึ่งปีแรกกำลังเล็กเดือนเดียวมันไม่น่าเช
1: ื่อเร็วเนาะฉันรู้สึกว่ามันเร็วด้วยอะไรไม่รู้ว่ามันเร็วแบบเหมือนจะหกคอมเมนต์ทีลังกาม
2: ันไม่ใช่ว่าเร็วเพราะว่าเวลามันเร็วไปแฮปปี้นะ
1: มันเร็วเหมือนคนแบบว่า
2: เดิน
1: แล้วจะสะดุดแต่เข้าใจว่ามันเลยตัดๆๆๆๆๆๆ
2: บางทีก็มีลูกไถไปอ่ะบางทีมีลูกไถไปนะคะ
1: ตัดๆๆมาถึงเอ้า5เดือนแล้ว
2: แต่เราก็ทำได้ดีย
1: ังถัดอยู
2: ่ไม่ถึงเราประชาชนนะทำกันได้ดีเพราะทุกคนก็ต้องเอาตัวรอดอ่ะในหลากหลายมิติและหลากหลายรูปแบบ
1: เก่งมากเนาะจริงๆ
2: เราจริงบาง
1: ในภาวะนี้ที่ไม่มีตัวช่วย
2: เราเก่งนะเราเก่ง
1: อะไรเท่าไหร่อ่ะ
2: เราเก่งแหละอย่างน้อยสภาพจิตใจเราต้องมุ่งมั่นแล้วเราต้องมีเพื่อนที่ดีแล้วเราต้องมีรายการทีวีและวิทยุที่ซัพพอร์ต
1: เช่น Green Morning Show
2: บอกมันงงเลยพี่เขาพูดอะไรกันแล้วอยู่ๆทำไมเขาเข้ารายการนี้ได้อะไรเงี้ย คือพวกพี่ทำได้ทุกอย่างอะโบทำได้ทุกอย่างนะคะเราไม่ติดอยู่แล้วเพราะตอนเช้าอย่างเงี้ยเราก็อยากให้คุณผู้ฟังแบบรู้สึกสบายวันก่อนเจอพี่เกรซ
1: พี่เกรซพี่เกียรติมาดับรงคุณเนาะนี่พี่เกรซไปเลือกอันเนี่ยเดี๋ยวเราไปอลาสก้าด้วยกัน
2: เพราะปีก่อนเขาก็ไปกับเธอไง
1: ใช่ปีนี้ก็ไปอีก
2: เพราะเธอเป็นคนจัดทัวร์ให้เขา
1: ใช่ไปอีก
2: อีกนิดเดียวเขาจะเอาเจ้าพญาครุฑของเขาอะ
1: ไม่ได้จ้ะ
2: ออกจากม่านน้ำนี่แหละ
1: เล็กไปแต่เรือเจ้าพญาครูซเป็นเรือที่ออกทะเลได้นะใช
2: ่ไงหมายถึงว่ามันอาจจะเล็กไปถ้าเทียบกับครูซอันอื่นแต่ถ้าเธอมีแค่เฉพาะครอบครัวของเธอและเพื่อนของเธอที่จะทำ
1: คณะไม่ใช่ไม่มีห้องนอนเจ้าพญาครูซไม่มีห้องนอน
2: เธอก็เอ
1: าโต๊ะกินข้าว
2: เธอก็เอาโต๊ะกินข้าวมาเลี้ยงแล้วกางเต็นท์กางเต็นท์ดิ
1: เธอขอให้นึกถึงคุณเกรซนอนเสืออย่างเงี้ยไม่ได้นะ
2: พี่เกรซทำได้พี่เกรซเป็นคุณหนูติดดิน
1: อ่ะก็จริงอันนั้นเล็กใน
2: พี่เกรซทำได้แล้วพี่เกรซก็บอกว่าฉันฟังพวกเธอนะฟังแล้วบันเทิงพี่เกรซรายการอ้อมเล่าข่าวซีรีส์จะตายไม่ถึงฟังแล้วดูบันเทิงเพราะตอนเช้าฉันอยากได้อะไรสบายๆคุณฟังคิดว่าเราสบายมากไหมคะฉันว่าสบายมากเลย
1: ก็สบายดีแต่ก่อนเข้ารายการเนี้ยกำลังบ่นอยู่ตัวปวดหลังอะแก่ไหมแก่มากเลยอะบ่นอะ
2: นอกจากบ่นปวดหลังแล้วตัวเราเดี๋ยวเธอจะกินกาแฟกับ